0: Company Limited. This is the third session on planning for success, which is a six session series titled Establishing a Culture of Achievement. And our trainer today is Dr. Marty Anderson, and our interpreter is Associate Professor Chaliu Si Pibunchon. Please welcome Dr. Marty Anderson.
1: Sawadee ka. Good morning, everybody. Hello, good friends in Bangkok. Hello, friends in Hua Hin and Nong Khai. Very happy to be here again this morning in our third session already. The time goes rushing by, it feels to me. So this will be my last visit in this series, and in 2 weeks you'll be joined by Ajahn Shay, who will continue our work together. Let's look at what today holds. All right, as is our typical way of operating, we will begin by looking back and reviewing our second session and also getting some feedback from you and from everybody at the other two sites on some of the work you have done. We'll be looking again at some of the concepts that we've been studying so that they're fresh in our mind. We really look forward to hearing some of your experiences with trying some of these ideas, own lessons at your own school. And I know we've got a special treat from a colleague here in Bangkok on something that happened in her classroom. And we look forward to seeing what we hear from Nong Khai and Hua Hin as well. Then we're going to look at another of the multiple intelligences. This one is the naturalistic intelligence, or naturalist intelligence, which is the last one that Howard Gardner added. He originally started out in his theory with seven intelligences, and then he began to feel that something was missing, so he added this eighth one. So it's a relatively new intelligence, and in some ways, as teachers, we're just starting to think about how we can use this intelligence or how we can draw it into our classroom. And then, of course, as always, we try to think about some activities that maybe we could do to enhance our work with this intelligence if you choose to do so. So before I go on, I'll ask my colleague to make a little translation.
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์มาจี้ก็จะทบทวนนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในเซสชั่นที่2นะคะแล้วก็อยากจะให้วันนี้เราก็จะฟังนะคะท่านอาจารย์จากทั้งที่กรุงเทพนะคะที่เข้ารับการอบรมที่กรุงเทพทั้งที่หนองคายแล้วก็ที่หัวหินเนี่ยนะคะมาแชร์บทเรียนนะคะสิ่งที่กิจกรรมที่อาจารย์ได้นำไปปรับใช้ในห้องเรียนนะคะตามที่ได้ เรียนรู้ไปนะคะแล้วก็ซึ่งก็มีวันนี้จะมีท่านอาจารย์มานำเสนอด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นวันนี้หัวข้อใหม่นะคะที่อาจารย์มาที่จะนำเสนอคือ naturalist intelligence ซึ่งเป็นลำดับที่8นะคะซึ่ง Howard Gardner เนี่ยได้เพิ่มเข้ามานะคะโดยคิดว่าน่าจะมีทักษะนี้เพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้กันว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรนะคะที่เราจะทำได้ในห้องเรียนเพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่จะใช้ naturalist intelligence ได้ค่ะ
1: Thank you.So as we said last time, we're trying to keep ourselves busy as we're working together in our sessions, and so that you have to and are encouraged to contribute, I want to make sure you are aware, as always, of the role that you're going to play in the session. On several occasions, you will be asked to contribute something from your site.And we will switch it around, so with each question, a new site will be first and second and third. With the first question, we'll start with Bangkok, and I'll give you a little prediction of the questions. Here's a special challenge for today. If you have never spoken before in a session, I hope that you might try to respond to one of the questions today.

0: it's a good challenge to present to ourselves, to try not to be too shy, because I know you all have good ideas. So I would like to hear perhaps from people who maybe before haven't felt that they could share. I hope you might do so today.
1: ย้ำนะคะว่าอยากให้ท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่อยู่ทั้งที่กรุงเทพที่หัวหินและที่หนองคายเนี่ยนะคะได้มีส่วนร่วมนะคะในการที่จะอภิปรายนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์สิ่งที่กิจกรรมที่อาจารย์ทำนะคะในการเรียนการสอนแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งท่านที่ยังไม่ได้เคยที่จะพูดคุยนำเสนอขึ้นมาหรือว่าแสดงความคิดเห็นนี้นะคะก็อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้ลองในเซสชันนี้นะคะเพื่อที่จะได้ฟังความเห็นของอาจารย์เพราะว่าอาจารย์มาร์ตี้นะคะและพวกเราทุกคนทราบว่าท่านอาจารย์มีความคิดดีๆนะคะแล้วก็ได้ทำสิ่งที่กิจกรรมดีๆมามากมายนะคะก็น่าจะมาแบ่งปันกันค่ะ
0: So you have responsibilities at each site. Again, there'll be times when you're asked to speak to your partner.So if you're sitting beside somebody, I hope you'll take that opportunity and really talk to them about the question that's presented. There'll be times when you're asked to contribute. And in this session, it'll happen about 5 times, depending on how quickly we go through the material. You're not going to answer all the questions at the same time. It'll be one by one. But let me at least predict the first 3 questions for you so thatYou can start to think about who might contribute and what you might say, but we're going to go one by one by one. So only question one, and then we'll hear from all 3 sites, then number 2, all 3, and number 3. But this is just to give you a little bit of a prediction of what you're going to be asked to talk about. The first question will be referring to Gagne's 9 events.That occur in classrooms, and the question will be, how do these 9 events help you when you plan for teaching? And with this one, we're going to start in Bangkok, go to Hua Hin second, and Nong Khai third. After we hear from all 3 sites, we'll go to question number 2, which is about the interpersonal intelligence, one of the 8 intelligences in multiple intelligence theory.And why is this an important intelligence, not only in the classroom, but in life? So we're looking to hear your ideas. And this time we'll start in Hua Hin. We'll go to Nong Khai and end up in Bangkok. For the 3rd question, this is where we have the chance to hear some of the things that you tried in your own classrooms. So you drew from a text.That you are using in your classrooms, not necessarily the ones we use for demonstration purposes here. You're focusing on 1 of the 9 events, and you're trying to make the activity more interpersonal. So again, for that, we're going to start in Bangkok, then go to Nong Khai, and end up in Hua Hin. Don't worry if you don't remember. We'll remind you. So those are our first 3 questions, and after that, there will be more.
2: ค่ะตอนนี้ท่านอาจารย์มาร์ตี้ได้สรุปว่าสิ่งที่เราจะทำวันนี้ก็คือคำถามที่อาจารย์มาร์ตี้จะใช้ในการอภิปรายในครั้งนี้นะคะโดยแบ่งออกเป็น3 คำถามแต่ละคำถามก็จะเรียงให้แต่ละแห่งได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมโดยที่จะมีการสลับกันไปคำถามแรกคือเรื่องของขั้นตอนการสอนของอาจารย์เย่ละ9 ขั้นที่เราคุยกันก็คงจะถามว่าขั้นตอนเหล่านั้นเอามานำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรโดยที่จะเริ่มต้นที่ทางกรุงเทพแล้วตามด้วยหัวหินและหนองคายตามลำดับนะคะสำหรับคำถามที่1ส่วนคำถามที่2ก็จะเป็นเรื่องของคราวที่แล้วที่เราคุยกันใน2 เซสชันแรกโดยเฉพาะเซสชันที่2ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการนำเอาทักษะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เรียกว่า interpersonal intelligence มาใช้ในห้องเรียนคำถามก็คือว่าในเมื่อเราไปลองใช้แล้วเราคิดว่า intelligence ที่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยสำคัญอย่างไรนะคะทำไมมันถึงควรจะนำมาใช้ในห้องเรียนรวมทั้ง

0: นอกห้องเรียนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเริ่มที่หัวหินตามด้วยหนองคายแล้วก็จบที่กรุงเทพนะคะส่วนคำถามที่3ก็คงจะเป็นเรื่องของการแบ่งปันอันนี้ถ้าเราจำได้ก็คือเป็น assignment ที่อาจารย์มาร์ตี้ได้ฝากให้พวกเราได้ทำกันในครั้งที่แล้วนะคะคราวนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะนำมาแบ่งปันเพราะว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์ได้ฝากว่าเราลองไปใช้ลองรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นโดยที่จะเอาจุดเน้นอยู่ที่ขั้นไหนก็ได้ใน9ขั้นนั้นแล้วมานำเสนอกันในวันนี้นะคะจะเริ่มต้นที่กรุงเทพแล้วตามด้วยหนองคายแล้วจบที่หัวหินค่ะ
1: All right, just a quick review of these 9 events from Gagné and to remind you that just because somebody comes up with a theory doesn't really mean it's anything especially brand new. In fact, these 9 events are things that teachers probably do most of the time. It's just he put them down as a way of thinking about teaching and possibly as a way of reviewing your own planning processes, which is why we're going to start with that question. How do these 9 events that happen in a classroom help you as you plan for teaching, and I'm just going to run through them briefly. He talks about the fact that we as teachers have to gain people's attention. In other words, we don't just jump into the lesson, we somehow have to draw people's attention to us, make sure that everybody is focused and everybody's ready to go. He asserts that it's important to say what the goal for the class is going to be. Usually we have a goal in mind in our own teaching, but maybe we don't always communicate it to our students. So Gagné believes it's important that the students also know what the goal is. We try to help students remember what they already know about the subject. We don't want to assume that they know nothing. They don't come with no knowledge already. They already know a lot, and they might already know a lot about the subject. So we try to stimulate their memory of what they already know. Then we present the new material, and we try to link the new material to what they already know to make learning easier for the students. Of course, we provide some kind of guidance for learning. This is what's typically called teaching. These are the activities we do, the things that we choose to spend our time in the classroom doing. We try to get feedback from students all along. This is the idea of performance feedback. How is it going? What are they finding difficult? What's easy? We don't want them to keep working on something that they've already figured out. We want them to move on to the next step. We need to provide feedback to our students along the way. If they're doing well, we want to tell them so. If they're making mistakes repeatedly about the same thing, we want to show them where those mistakes are. So we're also, we kind of call it a feedback loop. We hear from them, we see what they're doing, we tell them what we've observed about how they're doing. We, of course, then need to assess performance. This is what teachers typically think of as the way of finding out what students already know. And this can be through a project, observing their behavior. Sometimes it takes the form of a test or a quiz. But there are a lot of different ways to assess performance. And then we want to think about how are we going to make sure that they remember what they've just learned? How are they going to use it in real life? So we try to do things to help them make the link between the classroom and the rest of their lives. So before we go to question number 1 and hear from the 3 sites, how about a little summary on those things?
0: ค่ะนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการทบทวนสิ่งที่เราพูดถึงเรื่องของการสอนตามขั้นตอนของการแยก9ขั้นที่เราได้คุยกันมานะคะถ้าหากอาจารย์ลองดูนะคะจากรายละเอียดที่อาจารย์มาร์ตี้ได้พูดไปอยู่บนสกรีนก็จะพบว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับของการสอนของเราก็จะเป็นคล้ายๆเหมือน pre-why postที่ stages ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปขั้นก่อนการสอนก็จะเป็นในประมาณ 2-3 ขั้นแรกก็คือ gain attention คือนำเข้าสู่บทเรียนนั่นเองใช่ไหมคะที่เราพูดกันคือนำเข้าสู่บทเรียนจากนั้นก็จะเป็นการบอกจุดประสงค์ของการเรียนแต่สิ่งที่อาจารย์มาที่อยากย้ำนะคะการบอกจุดประสงค์เราคงอบรมหลายๆครั้งเราคงนึกภาพออกนะคะ

ว่าจุดประสงค์ที่เราจะบอกเด็กควรจะเน้นเรื่องของเป้าหมายของการเรียนไม่ใช่ว่าจุดประสงค์ที่มันเป็นนามธรรมแต่ว่าควรจะเป็นให้เด็กได้รู้ว่าเมื่อจบแล้วเขาควรจะทำอะไรได้ในภาพที่เป็นเรื่องของเป้าหมายที่นำไปเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะคะจากนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่นะคะเป็นการทบทวนเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดบางบทเรียนก็จะนักเรียนก็อาจจะพอมีความรู้บ้างหรือว่าถ้าเป็นความรู้ที่โยงจากของบทเรียนเดิมได้เราก็คงควรจะเอามาเพื่อจะให้เขาสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นนั่นก็เป็นภาพกว้างๆเหมือนกับเราเป็นขั้นแรกคือขั้นก่อนการสอนนั่นเองนะคะถ้าเป็นที่เราเคยคุ้นเคยกันถัดจากนั้นก็จะเป็นขั้นการสอนจริงก็คือเริ่มจากการนำกิจกรรมต่างๆที่เราเตรียมมาแล้วมาสอนนะคะอันนั้นเป็นเราบอกแล้วว่าครูในยุคนี้จะต้องเป็นฟาซิลิเตเตอร์ก็คืออาจารย์ก็ต้องเตรียมกิจกรรมต่างๆมาให้นักเรียนได้ทำในห้องเรียนขณะเดียวกันก็จะเป็นเรื่องของการพยายามให้ผู้เรียนนี่ค่ะได้ให้ข้อมูลย้อนกลับไปในตัวด้วยว่าระหว่างเรียนเนี่ยเขาเรียนเป็นยังไงบ้างคือเราอาจารย์อยากจะต้องทำงานหนักโดยการสังเกตผู้เรียนว่าเขาเรียนเป็นยังไงบ้างแล้วเราควรจะต้องแจ้งเขาทราบว่าขณะนี้เป็นไงแล้วก็ตรวจสอบความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อจะได้ปรับแก้ไขแล้วก็จะได้ทำให้ผู้เรียนเขาเห็นความก้าวหน้าของตัวเองถ้าหากยังไม่เข้าใจก็จะไม่ได้มีการแก้ไขไปนะคะในระหว่างการซักถามเพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้นักเรียนได้มีการฝึกในสิ่งที่ตัวเองเรียนเนี่ยก็มีการพูดประเมินผลไปในตัวด้วยจากการสังเกตจากการถามซึ่งจะมีรูปแบบหลายๆอย่างก็คงแล้วแต่กรณีของแต่ละบทเรียนไปนะคะนี่ก็เป็นภาพวงกว้างของการสอนหลังจากนั้นน่าจะเป็นขั้นหลังการสอนที่จะมีเรื่องของการคล้ายๆเหมือนกับถ้าเราในแผนการสอนเราจะคุ้นเคยที่พูดถึง wrap up ใช่ไหมคะก็คือการสรุปรวมว่าเป็นยังไงบ้าง

0: มีตติ้งโดยอาจารย์ให้เด็กจับคู่แล้วก็ให้เป็นกลุ่มนะคะขอโทษจับเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นก็มาช่วยกันรวมเป็นเรื่องเดียวกันคล้ายๆจิ๊กซอว์ใช่ไหมคะอาจารย์นิรมนคล้ายๆลักษณะจิ๊กซอว์รีดิ้งซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนและแบบร่วมมือคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในลักษณะของพหุปัญญาหรือ MI ในส่วนของ interpersonal intelligence อาจารย์มาร์ตี้ได้เสริมว่าการถ้าเราดูลักษณะกิจกรรมทั้ง9ขั้นของคุณกายเย่ที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยในภาพรวมนะคะไม่มีการแยกออกมาเป็นแต่ละอย่างก็คือการส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในลักษณะอย่างที่อาจารย์นิรมนทำคือให้นักเรียนมีเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนโดยที่ผู้สอนก็จะมีหน้าที่ช่วยดูเป็นคล้ายๆเป็นผู้เป็น facilitatorให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในภาพกว้างมากกว่าที่จะตรงเป็นผู้สอนเองนะคะอยากจะเสริมตอนนี้นิดนึงในส่วนของอาจารย์นิรมนคือที่อาจารย์พูดถึงเรื่องตอนท้ายที่ว่า retention กับ transfer คือตอนที่ผู้เรียนทุกกลุ่มเข้ามาแชร์แบ่งปันว่าตัวสิ่งที่ตัวเองได้รับผิดชอบเป็นอะไรเพื่อเอามารวมกันเป็นเรื่องถ้าเราเอ็กซ์เพนออกไปในลักษณะเพื่อนอกห้องเรียนหลังจากทุกคนได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านแล้วอาจจะเปิดโอกาสให้เขาอภิปรายความคิดเห็นต่อสิ่งนั้นว่าสิ่งที่ตัวเองถ้าบังเอิญบทเรียนนั้นเป็นบทเรียนที่เขาสามารถที่จะนำไปสู่ใช้ในชีวิตจริงหรือให้ความคิดเห็นในภาพที่เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตก็อาจจะช่วยขยายทำให้คนเรียนเขาจะนักเรียนเขาจะได้มีโอกาสได้คิดนะคะแล้วก็ได้นำเอาสิ่งตัวเองเรียนไปใช้ในชีวิตจริงมากขึ้นค่ะ Marty I'm just added in my view on the post retention and transfer saying that after the students got the idea of what their reading's about then we can explain our lesson by asking them discuss what the topicHow they would apply that kind of thing to their real life.
1: Yeah, excellent. Thank you. Yeah, nice addition. All right then, how about somebody from Hua Hin? What do you think about the 9 events and how they help you plan?
2: Good morning.
1: Hey, hi, nice to see you.
2: Okay, talking about Gagne's 9 events in terms of how they help with the planning process, I think they can be useful because they can give structure to a lesson. At least in our context, we have only 45 minutes in the classroom. It's a very limited amount of time. And it's helpful if you have a framework or a structure to your lesson that you can repeat and repeat and repeat. And especially for new teachers, I think this can be a helpful framework and structure for the lesson. So that can be really helpful. It also brings up a little bit of a challenge, though, because you need to have a way to balance these 9 events in terms of how much time and attention you give to each one. Is it 5 minutes per, or is it 5 minutes here, 10 minutes there, 15 minutes there? This can be helpful for a teacher to think through, but it can also be a challenge in terms of the balance of the timing, I think.
1: Yeah, excellent point, Andy. I mean, I was just doing the math quick. I'm not a math whiz, but I was thinking, okay, if you were going to give equal time to each event in a 45 minutes class, 5 minutes. That's not much time. So I think that's a really good point that perhaps the gain attention part, you come up with something snappy to do and it's really only going to take 20 or 30 seconds to get everybody focused on you, which buys you more time for another part. And I agree with you that certainly using frameworks do help new teachers in particular, but also experienced teachers, because sometimes I know in my own teaching practice, I'm more comfortable or I'm fonder with a certain time in the lesson, and I might not really keep things evenly dispersed, so I might be giving short shrift to something. But I would also say that that the idea of the structure that you mentioned is really good for teachers, but I also feel it can be very good for our students. I think our students gain some sense of security and confidence if they know that in every lesson, as Ajahn said here, we're going to see how this relates to real life if they know that that's coming, it allows them to plan themselves as learners and possibly not to be so passive and waiting for everything to happen for them, but to be thinking, oh, when we get to the part where we talk about applications, I have an idea to share. So I think it helps teachers in that way, but also can be helpful to our students.
0: ทางหัวหินอาจารย์แอนดี้ได้ให้ข้อเสนอแนะว่ากิจกรรมหรือว่า9ขั้นตอนของคุณของกาเย่ที่ได้กล่าวมาเนี่ยช่วยในแง่ของการเฟรมบทเรียนนะคะโดยเฉพาะการทำแผนการสอนและโดยเฉพาะครูมือใหม่ที่จะเห็นภาพในการจัดการการสอนชัดเจนขึ้นว่าจะเริ่มต้นสอนอย่างไรขั้นตอนน่าจะเป็นการอย่างที่เราเห็นในขั้นแรกๆก็จะเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนจนกระทั่งถึงการสอนจริงแล้วลงท้ายด้วยการสรุปหรือทำเพื่อให้เห็นว่าจะนำไปใช้หรือ transfer ในการเรียนจริงๆอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ได้เสริมว่าคงจะไม่ใช่เฉพาะครูใหม่ครูที่เป็นผู้มีประสบการณ์แล้วก็คงจะช่วยทำให้เห็นภาพตัวเองชัดเจนแล้วก็คงจะสอนได้ง่ายสบายใจขึ้นว่าเมื่อถ้าเราแพลนมาล่วงหน้าเราก็จะสามารถยืดหยุ่นเวลาปรับเวลาระหว่างการสอนได้ง่ายขึ้นถ้าเรารู้ว่าฉันจะใช้เวลาขนาดนี้สำหรับการนี้เมื่อเรามีประสบการณ์เราอาจจะขยายหรือว่าลดลงได้แต่ขณะเดียวกันเมื่อถ้าเรารู้ว่าเวลาทั้งหมดที่เราแพลนเป็นอย่างไรก็จะทำให้สอนง่ายขึ้นนอกจากนี้นักก็จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนมากขึ้นด้วยเพราะว่าการที่ในขั้นตอนหรือกิจกรรมหนึ่งทั้งจาก9ขั้นที่ว่าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายให้ผู้เรียนได้ทราบว่าเมื่อเรียนแล้วจะเอาไปใช้อย่างไรจะทำให้ใช้อย่างไรในชีวิตจริงจะทำให้ผู้เรียนเขารู้ว่าอ๋อไปเดี๋ยวเขาจะเจออะไรกิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์กับฉันจะได้แพลนล่วงหน้าว่าโอ้น่าจะทำอย่างนี้มันเป็นอะไรที่ทำให้คนเรียนตื่นตัวว่าตัวเองจะได้เจออะไรเป็นการเตรียมตัวในการเรียนและขณะเดียวกันทำให้รู้สึกว่าเรียนแล้วจะได้อะไรจากมันด้วยค่ะ
1: All right, and now let's go to Nong Khai. What do you have to add to the discussion about how knowing about these 9 events can help you in your teaching? Anybody from Nong Khai would like to share, please?
3: Very new here and break the ice.
1: Good, thank you.
3: Okay, for the 9 events for Gaia, is helping for the teaching in my class is as a listening for an idea.Listen to an idea for Hua Hin and Bangkok. Very interesting because it's a we are like a, in my opinion, we live in different society. Like I teach English in deep in the jungle in Nong Khai, the goal or desirable to learn English is not so much. Let's say, I think the important is to put them a goal and how to say for me in my class I put them like teaching kids for the age of 12 11 like this is a hard to start the way to start is to put them a goal how important of EnglishLike in the cultures of agricultural culture is hard to start, hard to say, because for me is now my class. I say if very soon in the next few years, now we are going to be a ASEAN community. We have to learn English. English is important. Give them an important events to sharing an English. You don't know how the future English would be important for you, like this.For my idea is it's different. Teach English in the jungle. Let's say thank you very much.
1: Yeah, thank you very much. I'm really glad that you made that point about the difference of your context. And as you said, you're teaching English in an agricultural community in the jungle, and these young students don't really understand why it's important.So if you think about Gagne's event, where you're talking about setting a goal and letting students know what the goal is, it seems that becomes particularly important. And what you were saying about helping students to understand

0: that as Thailand becomes a part of this bigger entity called ASEAN, it's going to be important. But I really appreciate your sharing that particular challenge of how do you inspire motivation when students really spend their days right now, when they're not in class, living a very different life, and they see their parents doing very different things, and they might not yet be able to see the value of speaking English. So part of what you have to do as part of your teaching practice is to try to, you know, show them that the future is going to be different and that learning English will help them in that future. But I'm very happy that you shared that particular dilemma from your context.
1: ทางหนองคายก็ได้กล่าวเสริมนอกจากทางกรุงเทพซึ่งหนองคายบอกเห็นด้วยจากกรุงเทพและหัวหินและเสริมว่าสิ่งที่ทางหนองคายได้นำไปใช้และเห็นความสำคัญในขั้นตอนที่ว่านี่ก็คือตอนขั้นที่มีการบอกจุดประสงค์คือการset goalให้ผู้เรียนโดยเฉพาะในบริบททางหนองคายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมนะคะสังคมเกษตรกรรมเด็กนักเรียนก็มักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษมากนักแวดล้อมไม่ได้เอื้ออำนวยให้เห็นว่าจะเอาไปใช้อย่างไรอาจารย์ได้นำเสนอว่าก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้เห็นว่าภาษาอังกฤษนี่สำคัญมากโดยเฉพาะในอนาคตซึ่งประเทศไทยจะก้าวไปสู่เป็นประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นภาษาจะสำคัญก็เป็นการอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษามากขึ้นค่ะ
0: All right, let's go on to question number two. We already have a lot of really interesting topics that have come up in your sharing. I'm so grateful to all of you for contributing. So this is the second question, and we're going to start with Hua Hin for this one, and then go to Nong Khai and end up in Bangkok this time. This is the question of interpersonal intelligence, which we discussed last time. And I think we agreed that this is something that's quite common because when you enter a classroom, there's always going to be something going on interpersonally. So why is it important in classrooms, but why is it also important in life? If you have a student who is not comfortable interpersonally, why is it important for you to help them work on that? Do you have any ideas about things you can do in the classroom to even inspire greater interpersonal interaction? So this is just a general question. We'll move on to the specific things that you did next. But this is just generally, why is interpersonal intelligence important in your opinion? Can we start with Nong Khai? I mean, sorry, no, Hua Hin, please.
2: Good morning, Ajahn Marty. So in my opinion, I think that interpersonal intelligence is one of the more important methods that we can use in class. Because the student can learn not only in the classroom, but they learn from the real life. They learn about culture when they like exchange the information. They learn about their beliefs and the diversity of each country. So I think if we use this method in our classroom, it's just like we prepare them to learn the real language, to learn about the real world. So I do agree that it's a very important method. Thank you.
0: Right. Thank you so much, Ajahn. Yes, I mean, in a sense, interpersonal intelligence, as you're pointing out, is one way that we learn so much. Because we are sharing ideas and learning from each other, expanding. And you use the word diversity, which again, if we think about the upcoming involvement in the ASEAN community, there's going to be a great diversity of ideas. And one of the ways that our students will learn about these diversities, not only in their own communities, but in the whole region, will be through conversations and other activities that involve interpersonal intelligence. Please.
3: ค่ะอาจารย์วารีที่หัวหินนะคะก็บอกว่าการที่ interpersonal intelligence นะคะจะช่วยในด้านของการที่จะเรียนรู้ระหว่างกันนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยพูดถึงในสโคปใหญ่คือว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วยนะคะแม้ว่าแต่ละประเทศนะคะคืออาจจะมุ่งไปที่การที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะว่าเราจะได้ถ้าเรามี

0: ความสัมพันธ์นะคะระหว่างบุคคลนะคะทักษะนี้นะคะก็จะช่วยให้การติดต่อสัมพันธ์การเรียนรู้ซึ่งกันและกันการสื่อสารนะคะดีขึ้นทีนี้ถ้าในสโคปเล็กลงมาหน่อยนะคะในสังคมของเราในห้องเรียนนะคะแล้วก็ถ้าเด็กนะคะอย่างที่ในตัวอย่างของอาจารย์ที่ได้เห็นภาพเมื่อกี้นี้นะคะก็มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในระหว่างการทำงานในเลสเซ่นนะคะแล้วก็อาจจะออกไปถึงว่าจริงเขาสามารถที่จะนำไปใช้ได้เช่นกันค่ะ
1: All right now to Nong Khai who would like to share something about interpersonal intelligence and its role in classrooms and life from your site Oh that microphone is always a bit
2: Good problematic Good morning everyone
1: Morning
2: I thinkinterpersonal intelligence in is very important if in my class I separate the student in group and let them draw the picture in the big picture one draw a little and set together in a picture and let them tell the story next together one by one and the last one summary all and let them say their opinion about their picture I think they can share the reason whyThis the situation like this, the first, the second, and share together. I think they can talk together and show. The last one will try to concept the whole concept all. I think like this.
1: Okay, great. Thank you very much. You know, the idea of small groups is something that's so prevalent in our thinking about teaching nowadays. And yet, I realize from what you just shared that there's something quite profound about what happens in a small group. For one thing, maybe the more shy student can say something in the small group, and they might not be feeling comfortable to do that in the large group. So already you allow everybody a chance to make a contribution to either the picture or the story or the understanding. But then you mention at the end, there's a kind of a summary or a synthesis of whatever has been discussed in the small group. And this is an opportunity, if you remember back to other sessions, for a student to really demonstrate some higher order thinking skills.From the critical thinking idea. So there's a lot that happens when we have people in the smaller group, and if the students are a bit shy, maybe the comfort of the small group helps them to gain some courage, which then would allow them to develop perhaps greater interpersonal intelligence for other situations.
0: ค่ะท่านอาจารย์ที่หนองคายก็พูดถึงการที่แบ่งกลุ่มนะคะกิจกรรมที่อาจารย์ให้นักเรียนของอาจารย์ทำก็คือแบ่งกลุ่มให้วาดภาพนะคะต่อภาพกันนะคะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะเมื่อได้ภาพที่สมบูรณ์แล้วก็จะมีการสรุปนะคะแล้วก็อาจจะ แสดงความเห็นว่าเป็นภาพอะไรนะคะในลักษณะนี้เนี่ยอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าการที่ให้นักเรียนทำงานในกลุ่มเล็กๆเนี่ยจะช่วยอย่างหนึ่งนะคะที่จะเห็นได้ชัดก็คือว่านักเรียนที่อาจจะขี้อายจะไม่ค่อยอยากที่จะพูดคุยหมายความว่าไม่อยากจะแสดงความเห็นต่อหน้านักเรียนทั้งชั้นหรือว่ากับคุณครูนะคะก็สามารถที่จะแสดงความเห็นในกลุ่มเล็กๆของเขาได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่ให้นักเรียนเนี่ยสรุปในช่วงท้ายนะคะว่ารูปที่ได้เนี่ยที่ต่อจิ๊กซอว์กันทีละชิ้นเนี่ยนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะคะวิเคราะห์นะคะแสดงความเห็นเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนานะคะทักษะความคิดในขั้นสูงทักษะ critical thinking นะคะด้านการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะ
1: Great thank you and finally any other thoughts on interpersonal intelligence from our group in Bangkok Yes please thank you
3: Okay I agree that interpersonal intelligence is very important in the classroom. I usually let my students do like a project work in the classroom, they work in group and try to encourage them to show their idea. When they discuss something, I think that we can see that how to be leadership that my student can do. And I agree that for the slow student and work with the good student, I think that is encourage the slow one try to speak more English and share the idea.
1: Yeah, yes. Wonderful. Yeah, I appreciate your commentary about how group work can allow somebody to emerge as a leader, maybe, but also that the idea that the faster or better or more proficient student can help the one who's having some trouble. And in a way, we develop part of interpersonal intelligence is really the thing that makes a community work. If you think about your neighborhood, where you live, your area, if there are people who can become leaders in your neighborhood, they maybe can help other people who are having some troubles or who need some help. So we think about, we create this collective feeling in the classroom, but it can spread out to our communities, and in a larger way, people can learn to be leaders and help one another. Thank you.
0: ที่กรุงเทพนะคะท่านอาจารย์ดารัตน์ก็ได้พูดถึงว่าอาจารย์มักจะให้นักเรียนของอาจารย์ทำกิจกรรมที่เป็นโปรเจกต์เวิร์กนะคะทำงานเป็นกลุ่มซึ่งเมื่อการนักเรียนทำงานเป็นกลุ่มนี้ก็จะแสดงให้เห็นเลยนะคะว่านักเรียนคนไหนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำได้นะคะผู้นำกลุ่มนะคะช่วยดูแลในกลุ่มแล้วก็อีกอย่างนึงข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่มก็คือว่านักเรียนที่เก่งเนี่ยก็จะช่วยนักเรียนที่อ่อนนะคะทำให้นักเรียนที่อ่อนเนี่ยหรือว่านักเรียนที่ขี้อายเนี่ยมีโอกาสที่แสดงความคิดเห็นมากขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าเพราะฉะนั้น interpersonal intelligence เนี่ยนะคะเมื่อเกิดขึ้นในห้องแล้วเนี่ยนะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะการเป็นผู้นำนะคะลักษณะการเป็นผู้นำเนี่ยก็จะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะก็จะทำให้เรามองเห็นและเห็นแววว่านักเรียนคนไหนนะคะที่เขาจะเป็นผู้นำนะคะในชุมชนของเขาในสังคมของเขาต่อไปได้หรือว่าในการทำกิจกรรมอื่นๆในชีวิตจริงได้ค่ะ
1: All right, our third question then for this morning is about projects that you have tried in your own classes, and the assignment was to find something from a text that you use.To think about the nine events and perhaps choose one and to try to make it more interpersonal. And I know we have somebody who's going to share here in Bangkok, and from there we'll go on to Nong Khai second and Hua Hin. But first let's start with our colleague who has something prepared here in Bangkok, please. I turn the floor over to you.
0: เป็นภาพกิจกรรมของนักเรียนนะคะขึ้น YouTube นะคะซึ่งเราดาวน์โหลดไปแล้วเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะคะจะคิดว่าจะดาราจะ sum up a little bit before
1: I think what she did before the video yes please
0: okay ค่ะ
3: okay when I set for my lesson plan I usually ask myself that how can I see my student can use English and the other thing I think that let them practice like practice make perfect okay and I usually let them do work together my lesson last week is about eating out is like let the student ordering the food or recommend some food shop in Nakhon Sawan I think that they can transfer their knowledge from the lesson I don't think that only for the test, I would love to see them use the language. So my student can recommend their favorite food shop in Nakhon Sawan, and you can see that on the YouTube.
1: Okay, thank you. As we're loading the YouTube, it's interesting. So here we have the idea of how do you use this language in real life, and then the students filmed, we saw a couple of YouTubes and we selected this one, so please enjoy.
4: In a vacation or a holiday, if you want to hang out with your friends with a good food, a good drink, and a fantastic ice cream, this is the perfect use.
5: now. Yeah, yeah, yeah.

0: This is a rainbow cheesecake, the most expensive cake in this shop.
1: Is it a cold meal? It's Yaku lemon. The taste is so good.
2: Wow!
1: It's salad lava. Okay, we're going in here.
2: Come, what's this? Latte. Oh,
3: it's so good.
0: this will be half hours.
4: It's okay. So the video goes on. I got to see the whole thing earlier, and the video goes on, and they do some very clever. Things with filming and the camera, and they make sounds. My thought when I watched the video before our session began is that Bittersweet should hire these guys to do their advertising, because I looked at the images and I thought, oh, it made me hungry, and I wanted to go and get that caramel latte or whatever the guy was talking about. So what's really nice about that project is you think about a group of teenage guys who maybe, you know, aren't sure they want to be studying or they want to work hard, and yet they took the time to make this very interesting video together and to practice using their English. So it really had that feeling of it was active, they were in the real world in a way. And they seem to enjoy the process, and then they end up with a product that's quite wonderful to watch. So summarize, we'll move on to Nankai after.
5: ค่ะท่านอาจารย์ดารัตก็ส่งภาพกิจกรรมของนักเรียนของอาจารย์นะคะที่จริงท่านอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนที่นครสวรรค์นะคะแต่อาจารย์มารับการอบรมที่กรุงเทพกับเราทุกครั้งเลยนะคะนักเรียนของอาจารย์เนี่ยก็สรุปแล้วก็คือว่าไปทำกิจกรรมนะคะที่ร้านเป็นการแนะนำร้านอาหารร้านขนมนะคะที่นครสวรรค์นะคะแล้วก็อาจารย์มาตี้ก็บอกว่านี่แหละเป็นการที่เชื่อมโยงนะคะบทเรียนในห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริงนะคะอาจารย์บอกว่านักเรียนกลุ่มนี้เขาอาจจะไม่ค่อยอยากเรียนหรอกนะคะภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยอยากทำการบ้านแต่พอให้มาทำการบ้านที่นักศึกษาเป็นกิจกรรมอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งแปลกใหม่แล้วเขาก็สนุกไปด้วยจะเห็นว่านักเรียนทุกคนนี่สนุกสนานแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษนะคะไม่ได้เขินเลยนะคะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีด้วยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับชีวิตจริงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมมากๆค่ะ
4: Great so anything from Nankai can you share something that one of the teachers triedwith regard to interpersonal intelligence and a text, anything at all. You don't have to have a video to show us. If you just want to tell us something that you tried, who would like to share?
5: ค่ะ ท่านอาจารย์ที่หนองคายค่ะ เชิญค่ะ
4: Thank you.
6: For a very nice video and very enjoy it. For my experience about using some kind of interpersonal experience, like put my student in group and give them a big paper, like then make them put them in a different topic to use, like you guys are writing some word about something in the refrigerator. Another, in the garden, to try to searching some vocabulary that's interesting them. Then later they put them in the like a word release. Then they come to in front of the rooms and make a presentation

0: Learning to be the leader, the presenter, many different roles to learn together. That's something that I do with my class for the very young students. Thank you very much.
1: Right. Thank you very much. I mean, again, another wonderful example, even with very young learners, of having them generate the material together. In this case, he uses a big sheet of paper. The teacher puts out the subject. The students have to do some kind of brainstorming. And then the idea that somebody gets to be the leader. Somebody is the one who has to present the ideas of the whole group. And in order for somebody to do that, even if at any age, if they're young or older, it means they have to listen carefully to the ideas of everybody in order to be able to present them. So that's a wonderful example of, you know, one of, I'd say, the interpersonal intelligences is being a good listener so that you can then portray the information.
2: ค่ะทางหนองคายได้เสริมในส่วนที่ทางหนองคายได้ทำซึ่งน่าสนใจมากเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนไปทำลักษณะคล้ายๆเป็นโปรเจกต์เล็กๆเป็นเหมือนโปสเตอร์คือเท่าที่ฟังก็คือให้จัดเป็นกลุ่มแล้วอาจารย์ก็จะให้ตัวท็อปปิกมาเช่นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ในตู้เย็นหรือว่าในการ์เดนเป็นลักษณะเหมือนเล็กซิคอลเซตขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นโปสเตอร์ออกมาซึ่งตรงนั้นอาจารย์มาร์ตี้ก็เสริมบอกว่าเป็นสนับสนุนหรือส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้ทำงานร่วมกันมีทั้งผู้นำมีทั้งผู้ตามแล้วขณะเดียวกันเราก็จะพบว่าสิ่งนี้ช่วยส่งเสริมเรื่องของ multiple intelligence มากเนื่องจากว่าเด็กแต่ละคนอาจจะมีความถนัดต่างกันในการทำงานชิ้นนั้นอาจจะต้องใช้ศิลปะบ้างอาจจะต้องใช้ความรู้ทางภาษาบ้างก็จะมีการแบ่งปันไปสำหรับผู้ที่มีความสามารถแตกต่างกันอันนี้ก็น่าจะเป็นการส่งเสริมเรื่องของ interpersonal intelligence ได้อย่างดีค่ะ
1: Thank you. Now finally to Hua Hin, would anybody there like to share something that you have tried?That in your own teaching that tries to enhance more interpersonal intelligence.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ใต้หลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้หลวงไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่าง

0: ดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าโกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตอนุทูตของประเทศต่าง
0: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
2: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองเลยล่ะ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับและเช่นเคยผู้ที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์การจัดการชั้นเรียนให้เราได้ฟังท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาลโรงเรียนสาธิตพัฒนาครับรองศาสตราจารย์สมศรีเพชรยิ้มสวัสดีครับเพื่อนครูครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้จะเป็นปัญหาของชั้นเรียนที่มีเด็กเก่งครับเพื่อนครูเคยต้องจัดการชั้นเรียนที่มีเด็กเก่งแบบเก่งมากๆเก่งโดดมาจากเพื่อนอะไรอย่างนี้ไหม
1: ค่ะมีค่ะเขาเก่งวิชาเลขมากเลย
0: ครับ
1: เพราะนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการให้เขาสามารถเรียนได้ตามศักยภาพของเขาแล้วก็เอาเขาไปเรียนในระดับที่เขาเรียนได้เช่นจากป.4เข้าไปม.1แล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้กระโดดไปหลายชั้นเลย
1: ค่ะแล้วก็ส่งเขาไปเรียนที่โน่นนะคะ
0: นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นนะครับและเชื่อว่าเพื่อนครูอาจจะมีเด็กเก่งแบบนี้ซ่อนอยู่บางทีเห็นแล้วบางทียังไม่เห็นลองไปดูกันครับว่าห้องเรียนที่อังกฤษนั้นเขามีวิธีสอนเด็กเก่งแบบนี้สอนกันอย่างไรครับในระดับชั้นป.2 ป.3 และป.6เชิญครับ
2: On to the Year 2 classroom

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: นี่ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567นี่ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่สูงเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ในจ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได
3: ้พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปี

0: เราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอ่ะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
1: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: ตอนที่2สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม
3: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
4: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
3: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
4: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
3: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆ กันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
5: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
3: ถึงแล้วจ้างั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
4: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้นหนึ่งมีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม
3: ่สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอะมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
5: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
3: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
4: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
5: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม
4: ่ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระออจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระออจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออกกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระออเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
3: ส่วนคำว่ารถสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
4: แม่คะพรุ่งนี้รวย
3: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
5: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจานจ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
4: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
3: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆเข้าไปซื้อของกันเถอะ
4: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวยแม่คะหนูอยากกินปลาทอด
3: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้า
5: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอะงอแข็ง
4: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่า

0: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขิดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัลนะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
1: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม่
0: เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัลนะ
1: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวอ้ออ่านจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
0: แม้มีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
2: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้มีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
0: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
2: แม่คะแม่คะคณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
0: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะแล้วกันนะ
1: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
2: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้าเมื่อเมียตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามออะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
1: คำอื่นๆก็เช่นจับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
0: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
1: หิวสุดๆเลยค่ะแม
0: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
2: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
0: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
2: หนูค่ะหนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีกดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ามาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
1: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆ

0: ต่างที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเวลารายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับอ่ะจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1 นี่คือ

คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก 2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: มรู้ทันและรับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
1: มีสิ
0: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้ง
3: แม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่นเลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลย

0: หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราก็ไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
1: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได
0: ้เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
2: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
0: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
1: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
0: ได้ได้ได้ได้อย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
1: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
1: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
2: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีแล้วอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
2: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
3: เย้
1: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศ

0: อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: จากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
3: ว้า
2: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
1: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนหรอคะลุงชิด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
3: อะเรามาหาอะไรสนุกๆทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ

0: ทำอะไรกันดีครับ
1: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
2: หนูครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
1: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
0: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
2: 3ชนิดครับ
3: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
4: คำหลายความหมายครับ
0: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
3: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
0: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
1: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
3: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
0: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
3: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำนึงก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
4: ใช่ครับครู
2: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
0: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
4: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
0: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้ะคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้ะ
3: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
0: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
3: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
0: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
1: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆเข้าใจไหมจ๊ะ
5: เข้าใจครับ
0: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
2: คุณครูคะ

0: คำนี้ใช่ไหมครับ
1: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
0: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
2: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
1: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
3: คุณคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
2: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
2: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
1: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์เวลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์ให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์เว้าถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์เว้าและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกัน

แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวเป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นู้นได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ในกรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้เนี่ยขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เรา

เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอเหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ใต้หลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
2: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
4: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วง

0: นาถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
1: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
2: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
3: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
2: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ตั้งเยอะ
3: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
4: ว่าโกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่างๆ
3: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
4: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
2: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่มั้ยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B

แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆในช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยน

ปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร S เท่ากับ square root SX กำลัง2บวก SY กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบปลายนะครับเราจะใช้สูตรก็คือ V เท่ากับ square root VX กำลัง2บวก VY กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร V เท่ากับ V0 บวก GT นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วของลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ T ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาที

นาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5เพราะงั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: The second event, I titled On We Go, Gagné talks about it as articulating or sharing the goal for the class. Tell the students what your goal is for the class and what they should be trying to achieve. Sometimes we have in our minds the goal that we want to achieve, but we don't communicate it to students, and they don't realize that you want to make sure that they understand these 10 new vocabulary words, or that they're going to do a cooperative project, or whatever the case may be. Gagné says it's important that we tell our students what the goal is for the class. So there's a lot of different ways of communicating that. Some classrooms I've been in, teachers just verbalize it by saying, today's goal is whatever the case may be, this vocabulary set, or we're going to understand this reading together. Some teachers write it on like a blackboard or whiteboard, put the goal up, and maybe just point to it, and the students become familiar with the idea that every day the teacher is going to tell them what the goal is. So the question for you to reflect while we have the translation is, do you tell your students what the goal is? If so, how?
1: ประเด็นที่สองนะคะก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายหรือ goal ในการสอนนะคะอาจารย์มาตีบอกว่าปกติครูเราก็ทำอย่างนั้นครูบางคนก็เขียนเป้าหมายบนกระดานแล้วบอกให้เด็กดูวันนี้เราจะเรียนอะไรโดยที่อาจจะเป็นการพูดเป็นประจำจนนักเรียนอาจจะเกิดความเคยชินแล้วก็รับทราบแต่มันเป็นเพียงแต่การรับทราบแต่กายยิ่งบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากไม่ใช่แค่รับทราบแต่ผู้เรียนจะต้องเราจะต้องพยายามเซตโกลคือทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่านี่คือเป้าหมายของการเรียนฉันจะต้องไปสู่จุดนั้นให้ได้ในฐานะครูเราทำอย่างไรที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักว่าเราจะต้องไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้ค่ะ
0: โอเค The next one is something I put the question do we always remember to do this I know that sometimes I forgetto do this, but Gagné is saying it's important, and I agree with this, to stimulate recall.

0: all of prior knowledge. Find out what the students already know. We've discussed this about many different subjects in our seminars, and it's probably one of the most important things in my mind that we can do to encourage our students to become more independent, to be aware of their own knowledge, to be happy with what they know, and also to begin to recognize what they don't know. So it's important to find out, what do our students already know? And then where are the gaps where they don't know? It's possible, let's use the example of 10 vocabulary words. Maybe most of our students already actually know 3 of them. So it'd be good to find out that many students already know those 3 words. So then we focus more attention on the other 7 words. Maybe just do a quick review of the 3. But how do you find out? So that's the question for you to jot in your reflection. Do you find out what students already know? Do you find out what they want to learn? And if so, how do you find these things out? What strategies do you use in your own classes?
1: ค่ะประเด็นถัดไปที่สำคัญที่คุณกายได้นำเสนอก็คือเรื่องของการstimulate หรือว่ากระตุ้น background knowledge ความรู้เดิมของผู้เรียนนะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะปกติบางครั้งครูอาจจะคิดว่านักเรียนเนี่ยรู้เรื่องนี้แล้วแต่ว่าก็เลยผ่านไปแต่ความเป็นจริงแล้วผู้เรียนถ้าเราไม่มีการกระตุ้นเขาจะไม่นำเอาความรู้เดิมที่เขาเคยรู้มาแต่จะใช้ในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในการคิดตรงนี้เป็นสำคัญมากเรื่องของความรู้เดิมหรือสกีมาหรือว่า background knowledge ซึ่งนอกเหนือจากการที่เราให้เขากระตุ้นให้เขานำเอาความรู้เดิมมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนแล้วสิ่งที่อยู่ในลึกๆก็คือการสร้างความภูมิใจให้กับผู้เรียนเพราะเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจหรือว่าเขามีความรู้ในสิ่งที่เรียนมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งและสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นการช่วยให้ผู้เรียนเป็นเขาเรียกว่า independent learner คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในบางส่วนเพราะว่าอันนี้ครูไม่ได้บอกแต่ฉันมีความรู้มาแล้วนะคะที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือในฐานะของเราในฐานะครูอันในส่วนของผู้เรียนเป็นการกระตุ้นทำให้เขามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขามีอยู่มาเป็นส่วนร่วมในการเรียนของเขาแต่ในฐานะครูอาจารย์มาตีถามว่าเราได้ลองคิดพิจารณาย้อนไปไหมว่าเราใช้วิธีหรือกลยุทธ์อะไรในการที่จะดึงเอาความรู้เดิมของผู้เรียนให้มามีประโยชน์ในการจัดเรียนการเรียนการสอนเช่นถ้าเราจะสอนศัพท์สัก9ตัวเราจะรู้ถ้าเรารู้ว่าผู้เรียนเนี่ยรู้มาบ้างแล้วกี่ตัวก็จะทำให้เราไม่เสียเวลาในการทบทวนในการสอนศัพท์ทั้ง9ตัวเป็นการสอนศัพท์ใหม่แต่ประเด็นสำคัญก็คือทำอย่างไรเราถึงจะรู้ว่าผู้เรียนมีความรู้เดิมขนาดไหนและส่วนไหนที่เราจะต้องควรจะเน้นหรือว่าสอนต่อไปเพื่อให้การเรียนการสอนของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: โอเค The next element that Gagne talks about is making it clear what is revisionor reviewed material, and what's new material. And we do this by making sure that students remember, this is part of the prior knowledge, but it's also saying, okay, we're going to go over this again. We did this last time, we did this last month, we did this last year, maybe. This is a review. You already have seen this information. And then to be very clear, now we're starting with new information.Which helps the student, partly because when information is new, it's a little bit more difficult for all of us. And if the student understands that, yes, this is new, I am not expected to know this yet because we have not covered it yet. It can help them kind of emotionally, psychologically. But then also we want to make a connection between the new material and the old material. And that's,I would say a key planning effort for us as teachers is to figure out how to make the connection so the student can say, oh, I see, we're building. We did this before and now we're doing the next thing. I can see that. If the student can see the connection, they'll be more

0: more likely to actually understand the connection.
1: ในขั้นตอนต่อไปประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงและระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่นะคะก็เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้วและครูควรจะชัดเจนว่าเราจะเรียนอะไรต่อไปตรงนี้ถ้าเราโยงจากเก่ามาสู่ใหม่ได้ไกด์บอกว่าจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นในการในสิ่งที่ตัวเองจะเรียนแล้วจะได้นำเอาความรู้เดิมที่ทบทวนอันนี้เป็นฐานเหมือนกันสร้าง scaffolding ในการสร้างในการเรียนต่อไปซึ่งจะช่วยทำให้การเรียนราบรื่นขึ้น
0: Thank you very much. Heard the word scaffoldingI'm happy that she used that word because that's exactly what we're talking about. And it's a good word to begin to use in your teaching vocabulary because the idea of a scaffold is the thing that you put in place while something else is being built. So oftentimes in Thailand, a scaffold is made out of bamboo that's all strapped together.While they're working on the building and they're building something. But the idea of a scaffold is then it also goes away when it's not needed anymore. So we scaffold as long as we need it and then we take it away, which is another important part of the concept, I think.
1: อาจารย์มาตี้พูดถึงว่าที่ดิฉันได้พูดถึงคำคำหนึ่งคือคำว่า scaffolding ถ้าเป็นภาษาไทยเราก็คือการนั่งร้านอาจารย์นึกออกไหมคะเวลาจะสร้างตึกมีการนั่งร้านหน้าด้วยมักจะทำด้วยไม้ไผ่นะคะเพื่อจะนั่งขึ้นไปทำนู่นทำนี่ที่สูงขึ้นไปนั่งร้านอันนี้จะมีความหมายอีกนัยยะหนึ่งก็คือเมื่อนั่งร้านเสร็จแล้วก็ต้องเอาออกเมื่อสร้างเสร็จทำนองเดียวกันเราก็คงต้องscaffold หรือว่านั่งทําร้านให้นักเรียนเกาะในระยะหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อเราคิดว่าปล่อยได้เราก็ควรจะต้องเอาร้านนั่งร้านที่เราสร้างไว้ออกไปเพื่อให้นักเรียนเขาจะได้ต่องานของเขาต่อไปโดยที่ไม่ต้องมีการscaffold นานนักค่ะเพื่อเขาจะได้เป็นผู้เรียนอิสระต่อไปค่ะ
0: โอเค The next itemThat Gagne talks about, I put the title, this is a big task, because this, in some level, becomes the heart of teaching. We have to guide students' learning. We're not in charge of their learning. Remember what we said last time, teaching does not equal learning. Teaching can affect learning, but it's not the same thing. Teaching is what we do, which is to provide guidance.For learning. And we guide learning by doing activities of many different kinds, by maybe thinking about multiple intelligences, by making our lessons different all the time, not doing the same thing, trying to keep things be interesting, enjoyable, we use that word over and over again, listening to the students when they tell us that they like to do something, or observing.That they like to do it. And if it's something that is enjoyable, then trying to repeat it or do it again. But what are some things that you do that you feel are very good things to guide learning? It might be specific activities or it might be a way that you plan your own lessons.
1: อันนี้จะเป็นงานใหญ่สำหรับครูนะคะ big task อาจารย์มาตี้ได้พูดถึงว่าบางความจริงแล้วการสอนคือ teaching เนี่ยไม่ใช่คือการเรียนพูดง่ายก็คือสิ่งที่เราให้ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้เรียนอยากได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือเราจะต้องทำให้การเรียนอันนี้เป็นการเรียนที่ขอโทษการสอนเป็นไปสู่การเรียนที่ผู้เรียนรับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราประการหนึ่งคือเรามีหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้แนะหรือผู้ไกด์ให้ผู้เรียนได้เรียนได้อย่างถูกทางซึ่งกิจกรรมที่ครูมักจะทำเพื่อเป็นการไกด์ให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างถูกทางก็มักจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนโดยคำนึงว่ากิจกรรมนั้นอาจจะต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนการฟังผู้เรียนทุกครั้งว่าผู้เรียนต้องการอะไรหรือการจัดกิจกรรมที่หลากหลายรวมทั้งการที่ตระหนักถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลเหล่านี้เป็นเรื่องของการที่เราจะนำเข้ามาใช้ในการเป็นแนวทางใน

0: การช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนคำถามของเราในวันนี้ก็คืออาจารย์ทำกิจกรรมอะไรบ้างที่อาจารย์คิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่อยู่ในลักษณะนี้คือเป็นการไกด์ให้สำหรับการเรียนของผู้เรียนค่ะ
1: All right, this is a next of the series that Ganya talks about, and this is providing for practice. And perhaps in language classrooms,Practice is even more important than with many other subjects because we need to see students perform. How are we going to know whether or not they can act independently in English if we don't observe it in the classroom? How will we know where their problems are? They need to have a chance to try things out, sometimes on their own terms or on their own time.You sometimes have a student who has a very difficult time pronouncing a certain word correctly. So maybe that student just needs to really practice that word many times with a partner or something. Or maybe another student is very good at speaking language, but not so good at writing. That student needs more practice to actually write things down. So how do you make sure that students get enough practice?And we've got the old adage, practice makes perfect. How do you try to provide enough practice for your students?
0: ประเด็นถัดไปก็คือเรื่องของ practice หรือการฝึกฝนนะคะการฝึกนะคะภาษาเป็นวิชาทักษะเพราะฉะนั้นต้องการการฝึกมากกว่าวิชาอื่นๆประเด็นของเราก็คือวิชาของเราเป็นวิชาที่ต้องการฝึกเพื่อให้นักเรียนได้แสดงหรือเพอร์ฟอร์มออกมาในฐานะครูเราคงจะยอมรับว่าเราจะต้องมีการฝึกในห้องเรียนเพื่อจะเตรียมตัวผู้เรียนสามารถใช้ในสิ่งที่ตัวเองเรียนในนอกห้องเรียนได้เพราะว่าถ้าหากไม่มีการฝึกเลยเนี่ยเมื่อไปใช้จริงเขาก็อาจจะมีปัญหาในฐานะครูเราก็คงจะต้องดูว่าปัญหาตรงนั้นอยู่ตรงไหนถ้าเราให้เขา learning by doing เราก็จะพบจากการสังเกตว่านักเรียนเรายังมีปัญหาในเรื่องของการภาษาในเรื่องของภาษาในด้านไหนบ้างหรือในเช่นการออกเสียงแม้กระทั่งในเรื่องของทักษะซึ่งมีทั้ง4ทักษะฟังพูดอ่านเขียนทักษะไหนที่เป็นประเด็นที่นักเรียนเรายังต้องการความช่วยเหลือในฐานะครูเราควรจะต้องมีการพิจารณาประเด็นนี้และสังเกตเพื่อจะได้นำเอาสิ่งที่เราพบเห็นไปปรับในห้องเรียนต่อไปค่ะ
1: So now all through the lesson, not just at the end, or not just at the end of the week, or the end of the chapter, but all through the lesson, we need to be asking ourselves, how are the students doing? And we need to give them feedback on what they're doing all along the way.So this can be something small by leaning next to the student and just saying something quietly in their ear. If you're hearing a mistake that's happening or something that's very good, you might be saying, you really have mastered this vocabulary or you finished that crossword very quickly. Anything that can give a student the sense of how they're doing is this kind of ongoing feedback which we have the students.They need more than a grade or a mark. They need to be told that they're doing well, that they're improving, or if you see a specific area of it that's a problem, that they know what that is. So how do you let your students know how they're doing? This is your next reflection question. How do you let them know how they're doing during the lesson? What kinds of strategies do you use? And also,then do you reflect on it yourself so you can make some changes for your next lesson? Okay, so this is your next reflection question. Go ahead, jot some notes. We're almost done.
0: ค่ะอันนี้เป็นคำถามค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเหมือนกับเราสอนเสร็จแล้วนะคะอาจารย์มาตี้โยนคำถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนนี่ค่ะเรียน เรียนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแน่นอนสิ่งหนึ่งที่เราทำเป็นประจำในการจัดเรียนการสอนก็คือการให้ฟีดแบ็ก

0: กับผู้เรียนเช่นจะมีการซักถามหรือจะมีหลายๆอย่างนะคะเราอาจารย์ก็ถามว่าเราทำอย่างไรที่อาจารย์ได้จัดการเรียนการสอนมาอาจารย์ได้ทำอย่างไรบ้างที่จะทำสร้างความตระหนักให้กับตนเองว่าเรารู้อย่างไรว่านักเรียนเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะอันนี้อาจารย์ก็ฝากว่าลองคิดคุยกันระหว่างผู้นั่งข้างๆหรือเป็นกลุ่มนะคะว่าเราทำอย่างไรกันค่ะ
1: All right, so I'm going to just do the next one quite briefly because it's going to feel very similar to you. Yes, we also have to assess performance. So I am, Gagne and I agree, are making a difference between ongoing formative feedback that you give students in the classroom and then there's the moment at assessing where they ended up. How did they do? So are we only using tests? Are we only using assignments? Do we have oral ways of assessment? So this is just saying that, yes, in addition to the ongoing communication to our students, we also have the responsibility where we have to say, this is how everybody did. And how do you tend to do that in your own classes?
0: ค่ะในเรื่องของวัดประเมินผลนอกเหนือจากเรื่องของการให้ฟีดแบ็กซึ่งเราทำเป็นประจำในห้องเรียนแล้วสิ่งที่อาจารย์มาร์ตี้ได้เสริมขึ้นมาก็คือลองมานึกว่าเราใช้วิธีการไหนในการให้ในการวัดประเมินผลโดยปกติเราจะนึกถึงเรื่องการเทสทดสอบหรือไม่ก็เป็นการให้การบ้าน assignment ต่างๆมีวิธีอื่นอีกไหมที่เราทำซึ่งดิฉันคิดว่าอาจารย์ทุกคนทำเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดคอนเซปต์ของ alternative assessment เข้ามาสู่อาจารย์แล้วนะคะวันนี้เราจะลองมานั่งคิดว่าอาจารย์ทำอะไรในเรื่องแต่ขอฝากอีกตัวนึงว่าการวัดประเมินผลที่เราพูดถึงวันนี้ตัวสำคัญคือผู้เรียนนะคะเรานึกถึง alternative assessment ในฐานะว่าเราจะรู้อย่างไรว่าผู้เรียนเรียนรู้อะไรบ้างค่ะก็ขอให้อาจารย์ลองช่วยกันคุยกันแล้วก็ประเดี๋ยวเรามาเสนอประเด็นกันค่ะ
1: And final event that Gagne talks about is to make sure that there is as much retention which also means memoryand transfer as possible. So whatever happened in the class, how can you help students remember it? And how are they going to use it? So all the things we were talking about earlier about success, measures of success in the classroom, are really talking about things like being able to use something. So how do we create greater possibilities for these kinds of things with our students? How do we help them remember?Do we make posters? Do we review face-to-face? Do we ask them how they use this? How does that happen in your classes? All right, I'm going to just give you your kind of final next step, and we'll have it all translated at once. So as soon as she's finished with this little translation, now I want you to look at your notes you've just made with your partner at your desk, talk to each other, and just compare notes.On is there any of these elements that you have never done, or is there one that you really find exciting and interesting and you want to talk about it? So share a little bit about the 9 events, and then we're going to start in Nongkai for people to share one example about one event. So we're going to go to Nongkai for question number 4, then.Hua Hin and end up in Bangkok, and you're only supposed to pick one of the 9 events and give an example. So do not do all 9 because that will take too long.
0: ประเด็นสุดท้ายก็คือเมื่อมีการวัดประเมินผลก็เป็นโอกาสที่ครูจะกลับมามองหรือรีเฟล็กในภาพรวมว่าเราได้ให้อะไรกับเด็กสิ่งที่เด็กควรจะได้หรือผู้เรียนควรจะได้คือเรื่องของความรู้ความจำแน่นอนแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการ transfer หรือถ่ายโอนความรู้หรือความจำที่ตัวเองได้ไปสู่การนำไปใช้อาจารย์มาร์ตี้บอกว่าเราลองคิดดูซิว่าเราได้มองย้อนว่าเราได้ทำกิจกรรมอะไรที่เป็นการพูดถึงเรื่องทำให้ผู้เรียนได้จำในสิ่งที่ตัวเองเรียนอาจจะเป็นการหลังจากนั้นก็มีการสรุปเป็นรูปโปสเตอร์หรือมีการทบทวน wrap up ในตอนท้าย จะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้หรือกิจกรรมในการนำไปใช้มีอะไรบ้างตรงนี้ก็เป็นประเด็นสุดท้ายที่เราควรจะต้องมานำคิดพิจารณาและหลังจากนั้นเมื่ออาจารย์ทำเสร็จครบทั้ง9ประเด็นเรียบร้อยแล้วอาจารย์มาตี้อยากให้ทุกคน

0: ได้เห็นกลยุทธ์ของแต่ละคนจากนั้นเราก็จะมีการขอให้ทุกท่านแบ่งปันโดยการจะสตาร์ทจากหัวหินขอโทษจากหนองคายก่อนแล้วมาหัวหินและกรุงเทพก็ขอให้ตัวแทนในแต่ละแห่งลองคิดเช่นกันค่ะประเด็นสำคัญในตอนนี้ก็คือการเรียนไม่ได้จบเฉพาะในห้องเรียนค่ะ
1: Okay, and last but not least, Bangkok. Would somebody like to share, please, on one of the events here? Yes, please. Thank you.
2: Thank you. Okay. For me, I just want to tell all about the student, about what did they know and what willthey wanted to know. For their past, in the past, what did they know? For example, I teach about occupation. I want to ask them about the star or the most important person that they know and what they wanted to be, to know, and what did they know about the vocabulary or the sentence about occupation, and in the future, what they want to be, and what will they want to know about the occupation, like this.
1: Great.
2: Thank you very
1: yeah,
2: much.
1: Yeah, thank you. Yeah, it sounds like you already incorporate into your teaching a way of finding out again, what students already know and what they want to know. And I would just add to it that I think it's can be very exciting, actually, because sometimes students want to know things that we would never think of. Sometimes they have questions that are very different from the ones that we think. So we actually, our students then help us to design our class in a way when we take the time to find out what they know and what they want to know. Thank you very much.
0: ค่ะประเด็นทางกรุงเทพได้นำเสนอประเด็นใหม่อีกหนึ่งประเด็นก็คือการที่ครูจะได้นำเอาความสิ่งที่ได้จากเด็กมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนคืออาจารย์ได้นำเสนอกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นึกถึงสิ่งที่ตัวเองได้รับทราบในข้อมูลนั้นๆแล้วและสิ่งตัวเองอยากจะรู้ในสิ่งนั้นๆคือในที่นี้รู้สึกจะเป็นเรื่องของดารานะคะเป็นข้อมูลว่าเขาเคยรู้เรื่องนี้เกี่ยวกับดาราคนนั้นอย่างไรและอยากจะรู้อย่างไรโดยเป็นเน้นหนักในเรื่องของอาชีพซึ่งอาจารย์มาร์ตี้เซนว่าถ้าหากว่าครูนำกิจกรรมนี้ไปใช้สิ่งหนึ่งที่ครูควรจะเอาประโยชน์จากการทำกิจกรรมอันนี้ก็คือการพยายามทำความเข้าใจว่านักเรียนอยากเรียนรู้อะไรบ้างและเราก็คงจัดกิจกรรมเพื่อสนองความต้องการอันนั้นซึ่งจะทำให้เขาเรียนอย่างมีความสุข
1: Okay, great. So we're running short on time, but I think we're going to make it through anyway. I wanted to take a quick look at interpersonal intelligenceAnd then I'm going to direct you to a page from the text that you all have in your booklets. Interpersonal intelligence is one of the eight intelligences, one of the original seven that Howard Gardner came up with. And it's oftentimes compared with intrapersonal intelligence. So intrapersonal is knowledge of self. I understand myself. I'm reflective.I maybe keep a journal. Interpersonal is related to other people, how I relate to others. And if you look at page 10, I believe it is, in your initial booklet, you can find the short description of interpersonal intelligence. On some level, it might be a very obvious intelligence in educational settings. Unless you are studying all by yourself, alone in your room,Most learning happens in an interpersonal environment. There are other people sitting around us, just as today you are sitting in a space with other people. Most of you are sharing a table with another person. So already the environment is interpersonal. But sometimes we as teachers

0: don't make use of that. Sometimes we might have the students sitting right beside each other, but they only talk to us. We don't ask them to turn and talk to each other. So when we begin to think about interpersonal intelligence, we're thinking, how do we use the fact that students are social creatures? We relate. We're all social creatures. We relate to other people. It's a very unusual person. There are some in the world, but it's an unusual person who wants to be alone all the time. Not very normal. So classrooms lend themselves to interpersonal intelligence. Cooperative learning is a classic example, and we have talked a lot about it. We've talked about projects here. But anytime you can bring students together to do something, you're tapping into their interpersonal intelligence. Right, so we're not going to do this next activity because we don't have quite enough time. I'm just going to let Ajahn do a little synopsis, and then we're going to actually go to the text.
1: Ha. เนื่องจากเวลาเรามีไม่มากนะคะประเด็นสรุปสั้นๆในตอนนี้ก็คือเราจะทำกิจกรรมที่เน้นเรื่องของmultiple intelligence ในด้าน interpersonal นะคะก็คือในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั่นเองอาจารย์มาร์ตี้ได้พูดในลักษณะว่าเราในฐานะครูส่วนใหญ่มักจะไม่ใช้ประโยชน์จากความจริงอันนี้ว่ามนุษย์เราอยู่ด้วยกันนี้จะต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันคำถามส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคำถามให้นักเรียนตอบโดยที่ผู้ที่จะต้องสื่อสารด้วยคือครูแต่ความจริงนักเรียนมีเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆเราควรจะใช้ประโยชน์จากการที่เขามีเพื่อนนั่งข้างๆในการสื่อสารในห้องเรียนด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมกันนะคะว่าในบทเรียนที่เราจะให้ต่อไปนี้จะเป็นบทเรียนที่อาจารย์จะต้องทำกิจกรรมเพื่อจะไปสู่การpromote สิ่งที่เรียกว่า interpersonal intelligence ค่ะ
0: So here's the task, and you're going to do this because you are seated with a partner, and if you're all alone at a table, maybe you can join a group of two. So if you look in your notebook, there are a series of sections from textbooks near the end of session one on page 28 from My World 5. That's the page you're going to look for. It's one page from a text, and it's an activity that's called Number the Story in Order. Now, your task, that's a fairly common activity. It's actually a verbal intelligence activity because you have to think of, and kind of logical activity. But I want you to look at this activity and with your partner, figure out how could you incorporate some interpersonal intelligence into this activity. So not an activity that students do all by themselves, but one that they do in some kind of a cooperative way. And then we'll hear from each of the three sites. We'll start in Bangkok again, go to Hua Hin, and then Nong Khai. And just we'll give you about 4 or 5 minutes to think about this, and then we'll come back to you.
1: อาจารย์คะเราจะทำกิจกรรมกันนะคะอาจารย์ลองเปิดในแฟ้มนะคะหน้า28ของ My World 5นะคะจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เป็นการเรียงลำดับเหตุเรียงลำดับนะคะ Number the Story อาจารย์ลองคุยกันในแต่ละกลุ่มนะคะว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรเพื่อจะส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่า Interpersonal Intelligence ค่ะ

0: จะใช้ส่วนไหนของภาษาเช่นพวก connectors เข้ามาช่วยหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนทำบทเรียนเสร็จแล้วก็จะมีการให้แสดงละครโดยใช้บทเรียนที่ตัวเองได้เรียนแล้วนะคะของหัวหินจะเป็นในลักษณะที่เน้นเรื่องของการที่จะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมพันธ์กับเพื่อนหลากหลายมากขึ้นคือแทนที่จะเป็นนักเรียนกลุ่มเดียวอย่างที่เด็กไทยก็มักจะชอบเข้ากลุ่มกับเพื่อนสนิทอาจารย์เขาใช้วิธีนับ1-6ทุกครั้งเพราะนั้นเด็กก็จะได้แลกเปลี่ยนไปอยู่กับกลุ่มใหม่ไม่ใช่กลุ่มที่ตัวเองต้องการจากประสบการณ์ที่ฉันบางทีเราอาจจะมีความหลากหลายในการแบ่งกลุ่มเช่นอาจจะมีภาพสัตว์ภาพดอกไม้แจกใครที่สัตว์เดียวชนิดเดียวกันหรือดอกไม้เดียวกันก็จะต้องไปรวมกันซึ่งอาจจะมีส่งเสียงโกลาหลเล็กน้อยแต่ก็น่าจะเป็นอะไรที่สร้างความสัมพันธ์เน้นเรื่องของ interpersonal intelligence ได้อย่างดีค่ะ
1: All right and finally let's see if Nong Khai has something they'd like to share
2: I think we use to share the opinion about each otherDivide the student in group and chat together. What do you think is the first? What do you think the second? What do you think which the paragraph is the third? Like this. How and why? Why do you think it's the first? And share in that group. Yeah.
1: Great, That's thank all. you. I also like the last bit where you also ask why. Because what this allows is it means that the students don't, they have to explain how they know the order of the story. And this requires another level of thinking and another level of being able to articulate with their partners. So I think that that's a nice addition to that idea as well. Thank you.
0: ทางหนองคายก็เสนอประเด็นคล้ายๆกับทางกรุงเทพและหัวหินแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือให้เมื่อให้นักเรียนคุยกันในกลุ่มเพื่อจะได้คำตอบแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือนักเรียนจะต้องบอกว่าทำไมถึงจะเป็นอย่างนั้นซึ่งอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะเรียนคิดว่าตรงนี้ครูเราอาจจะบางครั้งนะคะเวลาให้เด็กตอบคำตอบก็มักจะเรียงออเดอร์อย่างเดียวอาจจะลืมไปการที่เราแอสไซน์ให้เด็กได้คิดหาคำตอบว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นในกลุ่มแล้วครูอาจจำเป็นที่จะต้องเล่นบทบาทในการย้ำตรงนี้ในระหว่างการที่จะตรวจคำตอบด้วยเพื่อจะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นกิจกรรมสำคัญไม่เช่นนั้นในคราวต่อไปเขาอาจจะหลงลืมและไม่ได้ทำตามอย่างที่ครูบอกค่ะ
1: Okay, and that brings us to the end of our time together. Your assignment for next time is to only take one or two of Gagne's events, maybe something that you're either very comfortable with or something that you feel less comfort with. It's up to you. And think of that event in the terms of a class that you're teaching,and try to make it have more of an interpersonal quality to it. So it might be, how can you make practice more interpersonal? Or assessing what students already know. Or goal setting. So any of the 9 events, take 1 or 2, think about them vis-a-vis your class, and make them more interpersonal. And we'll start next time by sharing some of your ideas.
0: อาจารย์นะคะการบ้านสำหรับครั้งนี้นะคะอาจารย์มาร์ตี้อยากฝากให้อาจารย์ได้นำเอาคอนเซปต์ของ interpersonal intelligence เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นเราจะเอาประกรอบของขั้นตอน9ขั้นของคุณกาเย่เป็นตัวหลักนะคะให้อาจารย์ลองคิดนำเอาจะเอาขั้นตอนไหนก็ได้1หรือ2ขั้นตอนที่อาจารย์สนใจพยายามที่จะนึกถึงการนำ interpersonal intelligence เข้าไปมีบทบาทในขั้นตอนนั้นมากขึ้นโดยการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากขึ้นแล้วคราวหน้าอาจารย์ช่วยนำมาด้วยเราจะได้มาแบ่งปันกันในการอบรมครั้งต่อไปที่จะมีในเสาร์ที่อีก2สัปดาห์นะคะเสาร์ที่15ของกุมภาพันธ์นะคะศุกร์ขอโทษค่ะแหมตายวันเสาร์เป็นวันหยุดเนาะวันศุกร์ที่15ค่ะ ของเดือนนี้ค่ะ

0: Okay, so with that, we bring today to a close. Thank you very much for coming, for participating so actively. Everybody at all three sites, you did a wonderful job today. And see you next time. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ แล้วเจอกันใหม่นะคะ วันศุกร์ ค่ะ เป็นวันศุกร์นะคะ ที่15ของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ สวัสดีค่ะ

0: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันน่า
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในเซสชันที่2นะคะแล้วก็อยากจะให้วันนี้เราก็จะฟังนะคะท่านอาจารย์จากทั้งที่กรุงเทพนะคะที่เข้ารับการอบรมที่กรุงเทพทั้งที่หนองคายแล้วก็ที่หัวหินเนี่ยนะคะมาแชร์บทเรียนนะคะสิ่งที่กิจกรรมที่อาจารย์ได้นำไปปรับใช้ในห้องเรียนนะคะตามที่ได้ เรียนรู้ไปนะคะแล้วก็ซึ่งก็มีวันนี้จะมีท่านอาจารย์มานำเสนอด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นวันนี้หัวข้อใหม่นะคะที่อาจารย์มาที่จะนำเสนอคือ naturalist intelligence ซึ่งเป็นลำดับที่8นะคะซึ่ง Howard Gardner เนี่ยได้เพิ่มเข้ามานะคะโดยคิดว่าน่าจะมีทักษะนี้เพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้กันว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรนะคะที่เราจะทำได้ในห้องเรียนเพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่จะใช้ naturalist intelligence ได้ค่ะ
1: Thank you So as we said last time we're trying to keepourselves busy as we're working together in our sessions and so that you have to and are encouraged to commute I want to make sure you are aware as always of the role that you're going to play in the session during on several occasions you will be asked to contribute something from your site and we will switch it around so with each question a new site will be first and second and thirdwith the first question, we'll start with Bangkok, and I'll give you a little prediction of the questions. Here's a special challenge for today. If you have never spoken before in a session, I hope that you might try to respond to one of the questions today. It's a good challenge to present to ourselves, to try not to be too shy, because I know you all have good ideas.So I would like to hear perhaps from people who maybe before haven't felt that they could share. I hope you might do so today.
0: ค่ะ อาจารย์มาจี้ก็ย้ำนะคะว่าอยากให้ท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่อยู่ทั้งที่กรุงเทพที่หัวหินและที่หนองคายเนี่ยนะคะได้มีส่วนร่วมนะคะในการที่จะอภิปรายนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์สิ่งที่กิจกรรมที่อาจารย์ทำนะคะในการเรียนการสอนแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งท่านที่ยังไม่ได้เคยที่จะพูดคุยนำเสนอขึ้นมาหรือตอบหรือว่าแสดงความคิดเห็นนี่นะคะก็อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้ลองในเซสชันนี้นะคะเพื่อที่จะได้ฟังความเห็นของอาจารย์เพราะว่าอาจารย์มาร์ตี้นะคะและพวกเราทุกคนทราบว่าท่านอาจารย์มีความคิดดีๆนะคะแล้วก็ได้ทำสิ่งที่กิจกรรมดีๆมามากมายนะคะก็น่าจะมาแบ่งปันกันค่ะ
1: So you have responsibilities at each site. Again, there'll be times when you're asked to speak to your partner.So if you're sitting beside somebody, I hope you'll take that opportunity and really talk to them about the question that's presented. There'll be times when you're asked to contribute. And in this session, it'll happen about 5 times, depending on how quickly we go through the material. You're not going to answer all the questions at the same time. It'll be one by one. But let me at least predict the first 3 questions for you so thatyou can start to think about who might contribute and what you might say, but we're going to go one by one by one. So only question one, and then we'll hear from all 3 sites, then number 2, all 3, and number 3. But this is just to give you a little bit of a prediction of what you're going to be asked to talk about. The first question will be referring to Gagne's 9 events,that occur in classrooms. And the question will be, how do these 9 events help you when you plan for teaching? And with this one, we're going to start in Bangkok, go to Hua Hin second, and Nong Khai third. After we hear from all 3 sites, we'll go to question number 2, which is about the interpersonal intelligence, one of the 8 intelligences in multiple intelligence theory.And why is this an important intelligence? Not only in the classroom, but in life. So we're looking to hear your ideas. And this time we'll start in Hua Hin.

0: will go to Nong Khai and end up in Bangkok. For the third question, this is where we have the chance to hear some of the things that you tried in your own classrooms. So you drew from a text that you are using in your classrooms, not necessarily the ones we use for demonstration purposes here. You're focusing on one of the nine events, and you're trying to make the activity more interpersonal. So again, for that, we're going to start in Bangkok, then go to Nong Khai and end up in Hua Hin. Don't worry if you don't remember, we'll remind you. So those are our first three questions, and after that, there will be more.
1: ค่ะตอนนี้ท่านอาจารย์มาตี้ได้สรุปว่าสิ่งที่เราจะทำวันนี้ก็คือคำถามที่อาจารย์มาตี้จะใช้ในการอภิปรายในครั้งนี้นะคะโดยแบ่งออกเป็น3คำถามแต่ละคำถามก็จะเรียงให้แต่ละแห่งได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมโดยที่จะมีการสลับกันไปคำถามแรกคือเรื่องของขั้นตอนการสอนของอาจารย์เย่ละ9ขั้นที่เราคุยกันก็คงจะถามว่าขั้นตอนเหล่านั้นเอามานำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรโดยที่จะเริ่มต้นที่ทางกรุงเทพแล้วตามด้วยหัวหินและหนองคายตามลำดับนะคะสำหรับคำถามที่1ส่วนคำถามที่2ก็จะเป็นเรื่องของคราวที่แล้วที่เราคุยกันใน2เซสชั่นแรกโดยเฉพาะเซสชั่นที่2ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการนำเอาทักษะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เรียกว่า interpersonal intelligence มาใช้ในห้องเรียนคำถามก็คือว่าในเมื่อเราไปลองใช้แล้วเราคิดว่าintelligence ที่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยสำคัญอย่างไรนะคะทำไมมันถึงควรจะนำมาใช้ในห้องเรียนรวมทั้งนอกห้องเรียนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเริ่มที่หัวหินตามด้วยหนองคายแล้วก็จบที่กรุงเทพนะคะส่วนคำถามที่3ก็ควรจะเป็นเรื่องของการแบ่งปันอันนี้ถ้าเราจำได้ก็คือเป็น assignment ที่อาจารย์มาร์ตี้ได้ฝากให้พวกเราได้ทำกันในครั้งที่แล้วนะคะคราวนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะนำมาแบ่งปันเพราะว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์ได้ฝากว่าเราลองไปใช้ลองรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นโดยที่จะเอาจุดเน้นอยู่ที่ขั้นไหนก็ได้ใน9ขั้นนั้นแล้วมานำเสนอกันในวันนี้นะคะจะเริ่มต้นที่กรุงเทพแล้วตามด้วยหนองคายแล้วจบที่หัวหินค่ะ
0: All right, just a quick review of these 9 events from Gagne and to remind you that just because somebody comes up with a theory doesn't really mean it's anything especially brand new. In fact, these 9 events are things that teachers probably do most of the time. It's just he put them down as a way of thinking about teaching and possibly as a way of reviewing your own planning processes, which is why we're going to start with that question. How do these 9 events that happen in a classroom help you as you plan for teaching, and I'm just going to run through them briefly. He talks about the fact that we as teachers have to gain people's attention. In other words, we don't just jump into the lesson, we somehow have to draw people's attention to us, make sure that everybody is focused and everybody's ready to go. He asserts that it's important to say what the goal for the class is going to be. Usually we have a goal in mind in our own teaching, but maybe we don't always communicate it to our students. So Gagne believes it's important that the students also know what the goal is. We try to help students remember what they already know about the subject. We don't want to assume that they know nothing. They don't come with no knowledge already. They already know a lot, and they might already know a lot about the subject. So we try to stimulate their memory of what they already know. Then we present the new material, and we try to link the new material to what they already know to make learning easier for the students. Of course, we provide some kind of guidance for learning. This is what's typically called teaching. These are the activities we do, the things that we choose to spend our time in the classroom doing. We try to get feedback from students all along. This is the idea of performance feedback. How is it going? What are they finding difficult? what's easy. We don't want them to keep working on something that they've already figured out. We want them to move on to the next step. We need to provide feedback to our students along the way. If they're doing well, we want to tell them so. If they're making mistakes repeatedly about the same thing, we want to show them where those mistakes are. So we're also, we kind of call it a feedback loop. We hear from them, we see what they're doing, we tell them what we've observed about how they're doing. We, of course, then need to assess performance. This is what teachers typically think of as the way of finding out what students already know. And this can be through a project, observing their behavior. Sometimes it takes the form of a test or a quiz. But there are a lot of different ways to assess performance. And then we want to think about, how are we going to make sure that they remember what they've just learned? How are they going to use it in real life? So we try to do things to help them make the link between the classroom and the rest of their lives. So before we go to question number one and hear from the three sites, how about a little summary on those things?
1: ค่ะนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการทบทวนสิ่งที่เราพูดถึงเรื่องของการสอนตามขั้นตอนของการแยก9ขั้นที่เราได้คุยกันมานะคะถ้าหากอาจารย์ลองดูนะคะจากรายละเอียดที่อาจารย์มาร์ตี้ได้พูดไปอยู่บนสกรีนก็จะพบว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับของการสอนของเราก็จะเป็นคล้ายๆเหมือน pre-y postที่ stages ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปขั้นก่อนการสอนก็จะเป็นในประมาณ 2-3 ขั้นแรกก็คือ gain attention คือนำเข้าสู่บทเรียนนั่นเองใช่ไหมคะที่เราพูดกันคือนำเข้าสู่บทเรียนจากนั้นก็จะเป็นการบอกจุดประสงค์ของการเรียนแต่สิ่งที่อาจารย์มาที่อยากย้ำนะคะการบอกจุดประสงค์เราคงอบรมหลายๆครั้งเราคงนึกภาพออกนะคะว่าจุดประสงค์ที่เราจะบอกเด็กควรจะเน้นเรื่องของเป้าหมายของการเรียนไม่ใช่ว่าจุดประสงค์ที่มันเป็นนามธรรมแต่ว่าควรจะเป็นให้เด็กได้รู้ว่าเมื่อจบแล้วเขาควรจะทำอะไรได้ในภาพที่เป็นเรื่องของเป้าหมายที่นำไปเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะคะจากนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่นะคะเป็นการทบทวนเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดบางบทเรียนก็จะนักเรียนก็อาจจะพอมีความรู้บ้างหรือว่าถ้าเป็นความรู้ที่โยงจากของบทเรียนเดิมได้เราก็คงควรจะเอามาเพื่อจะให้เขาสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นนั่นก็เป็นภาพกว้างๆเหมือนกับเราเป็นขั้นแรกคือขั้นก่อนการสอนนั่นเองนะคะถ้าเป็นที่เราเคยคุ้นเคยกันถัดจากนั้นก็จะเป็นขั้นการสอนจริงก็คือเริ่มจากการนำกิจกรรมต่างๆที่เราเตรียมมาแล้วมาสอนนะคะอันนั้นเป็นเราบอกแล้วว่าครูในยุคนี้จะต้องเป็นฟาซิลิเตเตอร์ก็คืออาจารย์ก็ต้องเตรียมกิจกรรมต่างๆมาให้นักเรียนได้ทำในห้องเรียนขณะเดียวกันก็จะเป็นเรื่องของการพยายามให้ผู้เรียนนี่หาได้ให้ข้อมูลย้อนกลับไปในตัวด้วยว่าระหว่างเรียนเนี่ยเขาเรียนเป็นยังไงบ้างคือเราอาจารย์อยากจะต้องทำงานหนักโดยการสังเกตผู้เรียนว่าเขาเรียนเป็นยังไงบ้างแล้วเราควรจะต้องแจ้งเขาทราบว่าขณะนี้แล้วก็ตรวจสอบความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อจะได้ปรับแก้ไขแล้วก็จะได้ทำให้ผู้เรียนเขาเห็นความก้าวหน้าของตัวเองถ้าหากยังไม่เข้าใจก็จะไม่ได้มีการแก้ไขไปนะคะในระหว่างการซักถามเพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้นักเรียนได้มีการฝึกในสิ่งที่ตัวเองเรียนเนี่ยก็มีการพูดประเมินผลไปในตัวด้วยจากการสังเกตจากการถามซึ่งจะมีรูปแบบหลายๆอย่างก็คงแล้วแต่กรณีของแต่ละบทเรียนไปนะคะนี่ก็เป็นภาพวงกว้างของการสอนหลังจากนั้นน่าจะเป็นขั้นหลังการสอนที่จะมีเรื่องของการคล้ายๆเหมือนกับถ้าเราในแผนการสอนเราจะคุ้นเคยที่พูดถึง wrap up ใช่ไหมคะก็คือการสรุปรวมว่าเป็นยังไงบ้างเรียนมาเป็นยังไงบ้างแล้วผู้สอนก็คงน่าจะต้องขยายความให้ไปเห็นว่าเพื่อจะตอบสนองไอ้สุดที่เราพูดถึงเป้าหมายของในตอนแรกว่าบทเรียนนี้นักเรียนได้อะไรจากสิ่งนี้แล้วนำไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรอันนี้จะมีประโยชน์มากถ้าหากว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียนวันนี้มันไม่เฉพาะเรียนในห้องเรียนแล้วก็ไม่ใช่เก็บเพื่อประดับความรู้กับตัวเองแต่เห็นประโยชน์ของการนำไปใช้ในชีวิตจริงด้วยค่ะ
0: So let's go to question number one. And

0: ช่ไหมคะอาจารย์นิรมนคล้ายๆลักษณะจิ๊กซอว์รีดิ้งซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนและแบบร่วมมือคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในลักษณะของพหุปัญญาหรือ MI ในส่วนของ Interpersonal Intelligence อาจารย์มาร์ตี้ได้เสริมว่าการถ้าเราดูลักษณะกิจกรรมทั้ง9ขั้นของคุณกายเย่ที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยในภาพรวมนะคะไม่มีการแยกออกมาเป็นแต่ละอย่างก็คือการส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในลักษณะอย่างที่อาจารย์นิรมนทำคือให้นักเรียนมีเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนโดยที่ผู้สอนก็จะมีหน้าที่ช่วยดูเป็นคล้ายๆเป็นผู้เป็น facilitatorให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในภาพกว้างมากกว่าที่จะตรงเป็นผู้สอนเองนะคะอยากจะเสริมตอนนี้นิดนึงในส่วนของอาจารย์นิรมนคือที่อาจารย์พูดถึงเรื่องตอนท้ายที่ว่า retain เช่นกับ transfer คือตอนที่ผู้เรียนทุกกลุ่มเข้ามาแชร์แบ่งปันว่าตัวสิ่งที่ตัวเองได้รับผิดชอบเป็นอะไรเพื่อเอามารวมกันเป็นเรื่องถ้าเราเอ็กซ์เพนออกไปในลักษณะเพื่อนอกห้องเรียนหลังจากทุกคนได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านแล้วอาจจะเปิดโอกาสให้เขาอภิปรายความคิดเห็นต่อสิ่งนั้นว่าสิ่งที่ตัวเองถ้าบังเอิญบทเรียนนั้นเป็นบทเรียนที่เขาสามารถที่จะนำไปสู่ใช้ในชีวิตจริงหรือให้ความคิดเห็นในภาพที่เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตก็อาจจะช่วยขยายทำให้คนเรียนเข้าใจนักเรียนเขาจะได้มีโอกาสได้คิดนะคะแล้วก็ได้นำเอาสิ่งตัวเองเรียนไปใช้ในชีวิตจริงมากขึ้นค่ะ Marty I'm just added in my view on the post retention and transfer saying that after the students got the idea of what the reading is about then we can explain our lesson by asking them discuss what the topicHow they would apply that kind of thing to their real life.
1: Yeah, excellent. Thank you. Yeah, nice addition. All right then, how about somebody from Hua Hin? What do you think about the 9 events and how they help you plan?
2: Good morning.
1: Hey, hi, nice to see you.
2: Okay, talking about Gagne's 9 events in terms of how they help with the planning process, I think they can be useful because they can give structure to a lesson. At least in our context, we have only 45 minutes in the classroom. It's a very limited amount of time. And it's helpful if you have a framework or a structure to your lesson that you can repeat and repeat and repeat. And especially for new teachers, I think this can be a helpful framework and structure for the lesson. So that can be really helpful. It also brings up a little bit of a challenge, though, because you need to have a way to balance each of these 9 events in terms of how much time and attention you give to each one. Is it 5 minutes per, or is it 5 minutes here, 10 minutes there, 15 minutes there? This can be helpful for a teacher to think through, but it can also be a challenge in terms of the balance of the timing, I think.
1: Yeah, excellent point, Andy. I mean, I was just doing the math quick. I'm not a math whiz, but I was thinking, okay, if you were going to give equal time to each event in a 45 minutes class, 5 minutes. That's not much time. So I think that's a really good point that perhaps the gain attention part, you come up with something snappy to do and it's really only going to take 20 or 30 seconds to get everybody focused on you, which buys you more time for another part. And I agree with you that certainly using frameworks do help new teachers in particular, but also experienced teachers, because sometimes I know in my own teaching practice, I'm more comfortable or I'm fonder with a certain time in the lesson, and I might not really keep things evenly dispersed, so I might be giving short shrift to something. But I would also say that that the idea of the structure that you mentioned is really good for teachers, but I also feel it can be very good for our students. I think our students gain some sense of security and confidence if they know that in every lesson, as Ajahn said here, we're going to see how this relates to real life. If they know that that's coming, it allows them to plan themselves as learners and possibly not to be so passive and waiting for everything to happen for them, but to be thinking, oh, when we get to the part where we

0: we talk about applications, I have an idea to share. So I think it helps teachers in that way, but also can be helpful to our students.
1: ทางหัวหินอาจารย์แอนดี้ได้ให้ข้อเสนอแนะว่ากิจกรรมหรือว่า9ขั้นตอนของคุณของอาเย่ที่ได้กล่าวมาเนี่ยช่วยในแง่ของการเฟรมบทเรียนนะคะโดยเฉพาะการทำแผนการสอนและโดยเฉพาะครูมือใหม่ที่จะเห็นภาพในการจัดการการสอนชัดเจนขึ้นว่าจะเริ่มต้นสอนอย่างไรขั้นตอนน่าจะเป็นการอย่างที่เราเห็นในขั้นแรกๆก็จะเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนจนกระทั่งถึงการสอนจริงแล้วลงท้ายด้วยการสรุปหรือทำเพื่อให้เห็นนำไปใช้หรือ transfer ในการเรียนจริงๆอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ได้เสริมว่าคงจะไม่ใช่เฉพาะครูใหม่ครูที่เป็นผู้มีประสบการณ์แล้วก็คงจะช่วยทำให้เห็นภาพตัวเองชัดเจนแล้วก็คงจะสอนได้ง่ายสบายใจขึ้นว่าเมื่อถ้าเราแพลนมาล่วงหน้าเราก็จะสามารถยืดหยุ่นเวลาปรับเวลาระหว่างการสอนได้ง่ายขึ้นถ้าเรารู้ว่าฉันจะใช้เวลาขนาดนี้สำหรับการนี้เมื่อเรามีประสบการณ์เราอาจจะขยายหรือว่าลดลงได้แต่ขณะเดียวกันเมื่อถ้าเรารู้ว่าเวลาทั้งหมดที่เราแพลนเป็นอย่างไรก็จะทำให้สอนง่ายขึ้นนอกจากนี้นักก็จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนมากขึ้นด้วยเพราะว่าการที่ในขั้นตอนหรือกิจกรรมนึงทั้งจาก9ขั้นที่ว่าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายให้ผู้เรียนได้ทราบว่าเมื่อเรียนแล้วจะเอาไปใช้อย่างไรจะทำให้ใช้อย่างไรในชีวิตจริงจะทำให้ผู้เรียนเขารู้ว่าอ๋อไปเดี๋ยวเขาจะเจออะไรกิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์กับฉันจะได้แพลนล่วงหน้าว่าโอ้น่าจะทำอย่างนี้มันเป็นอะไรที่ทำให้คนเรียนตื่นตัวว่าตัวเองจะได้เจออะไรเป็นการเตรียมตัวในการเรียนและขณะเดียวกันทำให้รู้สึกว่าเรียนแล้วจะได้อะไรจากมันด้วยค่ะ
0: All right, and now let's go to Nong Khai. What do you have to add to the discussion about how knowing about these 9 events can help you in your teaching? Anybody from Nong Khai would like to share, please.
2: Very new here and break the ice.
0: Good, thank you.
2: Okay, for the 9 events for Gaia is helping for the teaching in my class is as a listening for an idea.Listen to an idea for Hua Hin and Bangkok. Very interesting because it's a we are like a, in my opinion, we live in different society. Like I teach English in deep in the jungle in Nong Khai, the goal or desirable to learn English is not so much. Let's say. I think the important is to put them a goal and how to say. For me in my class, I put them like teaching kids for the age of 12, 11. Like this is hard to start. The way to start is to put them a goal. How important of English.Like in the cultures of agricultural culture is hard to start, hard to say, because for me is now my class. I say if very soon in the next few years, now we are going to be a ASEAN community. We have to learn English. English is important. Give them an important events to sharing an English. You don't know how the future English would be important for you, like this.For my idea is it's different. Teach English in the jungle, let's say. Thank you very much.
0: Thank you very much. I'm really glad that you made that point about the difference of your context. And as you said, you're teaching English in an agricultural community in the jungle. And these young students don't really understand why it's important.So if you think about Gagne's event, where you're talking about setting a goal and letting students know what the goal is, it seems that becomes particularly important. And what you were saying about helping students to understand that as Thailand becomes a part of this bigger entity called ASEAN, it's going to be important, but I really appreciate your sharing that particular challenge of

0: how do you inspire motivation when students really spend their days right now, when they're not in class, living a very different life, and they see their parents doing very different things, and they might not yet be able to see the value of speaking English. So part of what you have to do as part of your teaching practice is to try to, you know, show them that the future is going to be different and that learning English will help them in that future. But I'm very happy that you shared that particular dilemma from your context.
1: ทางหนองคายก็ได้กล่าวเสริมนอกจากทางกรุงเทพซึ่งหนองคายบอกเห็นด้วยจากกรุงเทพและหัวหินและเสริมว่าสิ่งที่ทางหนองคายได้นำไปใช้และเห็นความสำคัญในขั้นตอนที่ว่านี่ก็คือตอนขั้นที่มีการบอกจุดประสงค์คือการเซตโกลให้ผู้เรียนโดยเฉพาะในบริบททางหนองคายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมนะคะสังคมเกษตรกรรมเด็กนักเรียนก็มักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษมากนักเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ได้เอื้ออำนวยให้เห็นว่าจะเอาไปใช้อย่างไรอาจารย์ได้นำเสนอว่าก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้เห็นว่าภาษาอังกฤษนี่สำคัญมากโดยเฉพาะในอนาคตซึ่งประเทศไทยจะก้าวไปสู่เป็นประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นภาษาจะสำคัญก็เป็นการอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษามากขึ้นค่ะ
0: All right, let's go on to question number 2. We already have a lot of really interesting topics that have come up in your sharing. I'm so grateful to all of you for contributing. So this is the second question and we're going to start with Hua Hin for this one. And then go to Nong Khai and end up in Bangkok this time. This is the question of interpersonal intelligence, which we discussed last time. And I think we agreed that this is something that's quite common because when you enter a classroom, there's always going to be something going on interpersonally. So why is it important in classrooms, but why is it also important in life? If you have a student who is not comfortable interpersonally, why is it important for you to help them work on that? Do you have any ideas about things you can do in the classroom to even inspire greater interpersonal interaction? So this is just a general question. We'll move on to the specific things that you did next. But this is just generally, why is interpersonal intelligence important in your opinion? Can we start with Nong Khai? Hua Hin, please.
2: Good morning, Ajahn Mati. So in my opinion, I think that interpersonal intelligence is one of the more important methods that we can use in class. Because the student can learn not only in the classroom, but they learn from the real life. They learn about culture when they like exchange the information. They learn about their beliefs and the diversity of each country. So I think if we use this method in our classroom, it's just like we prepare them to learn the real language, to learn about the real world. So I do agree that it's a very important method. Thank you.
0: Right. Thank you so much, Ajahn. Yes, I mean, in a sense, interpersonal intelligence, as you're pointing out, is one way that we learn so much. Because we are sharing ideas and learning from each other, expanding. And you use the word diversity, which again, if we think about the upcoming involvement in the ASEAN community, there's going to be a great diversity of ideas. And one of the ways that our students will learn about these diversities, not only in their own communities, but in the whole region, will be through conversations and other activities that involve interpersonal intelligence. Please.
3: ค่ะ อาจารย์วารีที่หัวหินนะคะก็บอกว่าการที่ interpersonal intelligence นะคะจะช่วยในด้านของการที่จะเรียนรู้ระหว่างกันนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยพูดถึงในสโคปใหญ่คือว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วยนะคะแม้ว่าแต่ละประเทศนะคะคืออาจจะมุ่งไปที่การที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะว่าเราจะได้ถ้าเรามีความสัมพันธ์นะคะระหว่างบุคคลนะคะทักษะนี้นะคะก็จะช่วยให้การติดต่อสัมพันธ์การเรียนรู้ซึ่งกันและกันการสื่อสารนะคะดีขึ้นทีนี้ถ้าในสโคปเล็กลงมาหน่อยนะคะในสังค คมของเราในห้องเรียนนะคะแล้วก็ถ้าเด็กนะคะอย่างที่ในตัวอย่างของอาจารย์ที่ได้เห็นภาพเมื่อกี้นี้นะคะก็มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในระหว่างการทำงานในlessonนะคะแล้วก็อาจจะออกไปถึงว่าในชีวิตจริงเขาสามารถที่จะนำไปใช้ได้เช่นกันค่ะ
0: All right now to Nong Khai who would like to share something about interpersonal intelligence and its role in classrooms and life from your site Oh that microphone is always a bit problematic
4: Good morning everyone
0: Morning
4: I thinkinterpersonal intelligence in is very important if in my class I separate the student in group and let them draw the picture in the big picture one draw a little and set together in a picture and let them tell the story next together one by one and the last one summary all and let them say their opinion about their picture I think they can share the reason whythis the situation like this the first the second and share together I think they can talk together and show the last one will try to the whole concept all I think like this
0: Okay, great. Thank you very much. You know, the idea of small groups is something that's so prevalent in our thinking about teaching nowadays. And yet, I realize from what you just shared that there's something quite profound about what happens in a small group. For one thing, maybe the more shy student can say something in the small group, and they might not be feeling comfortable to do that in the large group. So already you allow everybody a chance to make a contribution to either the picture or the story or the understanding. But then you mention at the end there's a kind of a summary or a synthesis of whatever has been discussed in the small group. And this is an opportunity, if you remember back to other sessions,for a student to really demonstrate some higher order thinking skills from the critical thinking idea. So there's a lot that happens when we have people in the smaller group, and if the students are a bit shy, maybe the comfort of the small group helps them to gain some courage, which then would allow them to develop perhaps greater interpersonal intelligence for other situations.
3: ค่ะท่านอาจารย์ที่หนองคายก็พูดถึงการที่แบ่งกลุ่มนะคะกิจกรรมที่อาจารย์ให้นักเรียนของอาจารย์ทำก็คือแบ่งกลุ่มให้วาดภาพนะคะต่อภาพกันนะคะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะเมื่อได้ภาพที่สมบูรณ์แล้วก็จะมีการสรุปนะคะแล้วก็อาจจะ แสดงความเห็นว่าเป็นภาพอะไรนะคะในลักษณะนี้เนี่ยอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าการที่ให้นักเรียนทำงานในกลุ่มเล็กๆเนี่ยจะช่วยอย่างหนึ่งนะคะที่จะเห็นได้ชัดก็คือว่านักเรียนที่อาจจะขี้อายจะไม่ค่อยอยากที่จะพูดคุยหมายความว่าไม่อยากจะแสดงความเห็นต่อหน้านักเรียนทั้งชั้นหรือว่ากับคุณครูนะคะก็สามารถที่จะแสดงความเห็นในกลุ่มเล็กๆของเขาได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงการที่ให้นักเรียนเนี่ยสรุปในช่วงท้ายนะคะว่ารูปที่ได้เนี่ยที่ต่อจิ๊กซอว์กันทีละชิ้นเนี่ยนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะคะวิเคราะห์นะคะแสดงความเห็นเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนานะคะทักษะความคิดในขั้นสูงนะคะทักษะ critical thinking นะคะด้านการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะ
0: Great thank you and finally any other thoughts on interpersonal intelligence from our group in Bangkok Yes please thank you
5: Okay I agree that interpersonal intelligence is very important in the classroom. I usually let my students do like a project work in the classroom. They work in group and try to encourage them to show their idea. When they discuss something, I think that we can see that how to be leadership that my student can do. And I agree that for the slow student and work with the good student, I think that is encourage the slow one try to speak more English and share the idea.
0: Yeah, yes. Wonderful. Yeah, I appreciate your commentary about how group work can allow somebody to emerge as a leader, maybe, but also that the idea that the faster or better or more proficient student can help the one who's having some trouble. And in a way, we develop part of interpersonal intelligence is really the thing that makes a community work. If you think about your neighborhood, where you live, your area, if there are people who can become leaders in your neighborhood, they maybe can help other people who are having some troubles or who need some help. So we think about, we create this collective feeling in the classroom, but it can spread out to our communities, and in a larger way, people can learn to be leaders and help one another. Thank you.
3: ค่ะ ที่กรุงเทพนะคะท่านอาจารย์ดารัตน์ก็ได้พูดถึงว่าอาจารย์มักจะให้นักเรียนของอาจารย์ทำกิจกรรมที่เป็นโปรเจกต์เวิร์กนะคะทำงานเป็นกลุ่มซึ่งเมื่อการนักเรียนทำงานเป็นกลุ่มนี้ก็จะแสดงให้เห็นเลยนะคะว่านักเรียนคนไหนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำได้นะคะผู้นำกลุ่มนะคะช่วยดูแลในกลุ่มแล้วก็อีกอย่างนึงข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่มก็คือว่านักเรียนที่เก่งเนี่ยก็จะช่วยนักเรียนที่อ่อนนะคะทำให้นักเรียนที่อ่อนเนี่ยหรือว่านักเรียนที่ขี้อายเนี่ยมีโอกาสที่แสดงความคิดเห็นมากขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเพราะฉะนั้น interpersonal intelligence เนี่ยนะคะเมื่อเกิดขึ้นในห้องแล้วเนี่ยนะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะการเป็นผู้นะคะลักษณะการเป็นผู้นำเนี่ยก็จะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะก็จะทำให้เรามองเห็นแล้วเห็นแววว่านักเรียนคนไหนนะคะที่เขาจะเป็นผู้นำนะคะในชุมชนของเขาในสังคมของเขาต่อไปได้หรือว่าในการทำกิจกรรมอื่นๆในชีวิตจริงได้ค่ะ
0: All right, our third question then for this morning is about projects that you have tried in your own classes, and the assignment was to find something from a text that you use.To think about the nine events and perhaps choose one and to try to make it more interpersonal. And I know we have somebody who's going to share here in Bangkok, and from there we'll go on to Nong Khai second and Hua Hin. But first let's start with our colleague who has something prepared here in Bangkok, please. I turn the floor over to you.
3: เป็นภาพกิจกรรมของนักเรียนนะคะขึ้น YouTube นะคะซึ่งเราดาวน์โหลดไว้แล้วเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะคะจะคิดว่าอาจารย์ดาราจะ sum up a little bit before
0: I think what she did before the video yes please
3: okay ค่ะ
5: okay when I set for my lesson plan I usually ask myself that how can I see my student can use English and the other thing I think that let them practice like practice make perfect okay and I usually let them do work together my lesson last week is about eating out is like let the student ordering the food or recommend some food shop in Nakhon Sawan I think that they can transfer their knowledge from the lesson I don't think that only for the test, I would love to see them use the language. So my student can recommend their favorite food shop in Nakhon Sawan, and you can see that on the YouTube.
0: Okay, thank you. As we're loading the YouTube, it's interesting. So here we have the idea of how do you use this language in real life, and then the students filmed, we saw a couple of YouTubes and we selected this one, so please enjoy.
6: In a vacation or a holiday, if you want to hang out with your friends with a good food, a good drink, and a fantastic ice cream, this is the perfect you. Now, it's so sweet. This is a rainbow shaped cake. the most expensive cake in this shop.
7: Is it a corn meal? It's Yaku lemon. The taste is so good.
4: Wow!
7: It's Lawa. Okay, we go in here.
8: Come, up this. Latte. Oh,
7: it's so good.
6: Obviously, we have orders.
0: It's okay. So the video goes on. I got to see the whole thing earlier, and the video goes on, and they do some very clever. They do some very clever things with filming and the camera, and they make sounds. My thought when I watched the video before our session began is that Bittersweet should hire these guys to do their advertising, because I looked at the images and I thought, oh, it made me hungry and I wanted to go and get that caramel latte or whatever the guy was talking about. So what's really nice about that project is you think about a group of teenage guys who maybe, you know, aren't sure they want to be studying or they want to work hard, and yet they took the time to make this very interesting video together and to practice using their English. So it really had that feeling of it was active, they were in the real world in a way, and they seem to enjoy the process, and then they end up with a product that's quite wonderful to watch. So summarize, we'll move on to Nankai after.
3: ภาพกิจกรรมของนักเรียนของอาจารย์นะคะที่จริงท่านอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนที่นครสวรรค์นะคะแต่อาจารย์มารับการอบรมที่กรุงเทพกับเราทุกครั้งเลยนะคะนักเรียนของอาจารย์เนี่ยก็สรุปแล้วก็คือว่าไปทำกิจกรรมนะคะที่ร้านเป็นการแนะนำร้านอาหารร้านขนมนะคะที่นครสวรรค์นะคะแล้วก็อาจารย์มาที่ก็บอกว่านี่แหละเป็นการที่เชื่อมโยงนะคะบทเรียนในห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริงนะคะอาจารย์บอกว่านักเรียนกลุ่มนี้เขาอาจจะไม่ค่อยอยากเรียนหรอกนะคะภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยอยากทำการบ้านแต่พอให้มาทำการบ้านที่นักศึกษาเป็นกิจกรรมอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งแปลกใหม่แล้วเขาก็สนุกไปด้วยจะเห็นว่านักเรียนทุกคนนี่สนุกสนานแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษนะคะไม่ได้เคอะเขินเลยนะคะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีด้วยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับชีวิตจริงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมมากๆค่ะ
0: Great so anything from Nankai can you share something that one of the teachers triedwith regard to interpersonal intelligence and a text, anything at all. You don't have to have a video to show us. If you just want to tell us something that you tried, who would like to share?
3: ค่ะ ท่านอาจารย์ที่หนองคายค่ะ เชิญค่ะ
0: Thank you.
9: For a very nice video and very enjoy it. For my experience about using some kind of interpersonal experience, like put my student in group and give them a big paper, then make them put them in a different topic to use, you guys are writing some word about something in the refrigerator. Another, in the garden, to try to searching some vocabulary that's interesting them. Then later they put them in the word release. Then they come to in front of the rooms and make a presentation, learning to be the leader, the presenter, many different roles to learn together. that something that I do with my class for the very young students. Thank you very much.
0: Right. Thank you. Thank you very much. I mean, again, another wonderful example, even with very young learners, of having them generate the material together. In this case, he uses a big sheet of paper. The teacher puts out the subject. The students have to do some kind of brainstorming. And then the idea that somebody gets to be the leader. Somebody is the one who has to present the ideas of the whole group. And in order for somebody to do that, even if at any age, if they're young or older, it means they have to listen carefully to the ideas of everybody in order to be able to present them. So that's a wonderful example of, you know, one of, I'd say, the interpersonal intelligences is being a good listener so that you can then portray the information.
1: ค่ะทางหนองคายได้เสริมในส่วนที่ทางหนองคายได้ทำซึ่งน่าสนใจมากเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนไปทำลักษณะคล้ายๆเป็นโปรเจกต์เล็กๆเป็นเหมือนโปสเตอร์คือเท่าที่ฟังก็คือให้จัดเป็นกลุ่มแล้วอาจารย์ก็จะให้ตัวท็อปิกมาเช่นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ในตู้เย็นหรือว่าในการ์เดนเป็นลักษณะเหมือนเล็กซิคอลเซตขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นโปสเตอร์ออกมาซึ่งตรงนั้นอาจารย์มาร์ตี้ก็เสริมบอกว่าเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้ทำงานร่วมกันมีทั้งผู้นำมีทั้งผู้ตามแล้วขณะเดียวกันเราก็จะพบว่าสิ่งนี้ช่วยส่งเสริมเรื่องของ multiple intelligence มากเนื่องจากว่าเด็กแต่ละคนอาจจะมีความถนัดต่างกันในการทำงานชิ้นนั้นอาจจะต้องใช้ศิลปะบ้างอาจจะต้องใช้ความรู้ทางภาษาบ้างก็จะมีการแบ่งปันไปสำหรับผู้ที่มีความสามารถแตกต่างกันอันนี้ก็น่าจะเป็นการส่งเสริมเรื่องของ interpersonal intelligence ได้อย่างดีค่ะ
0: Thank you. Now finally to Hua Hin, would anybody there like to share something that you have tried?That in your own teaching that tries to enhance more interpersonal intelligence.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับและเช่นเคยผู้ที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์การจัดการชั้นเรียนให้เราได้ฟังท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาลโรงเรียนสาธิตพัฒนาครับรองศาสตราจารย์สมศรีเพชรยิ้มสวัสดีครับเพื่อนครูครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้จะเป็นปัญหาของชั้นเรียนที่มีเด็กเก่งครับเพื่อนครูเคยต้องจัดการชั้นเรียนที่มีเด็กเก่งแบบเก่งมากๆเก่งโดดมาจากเพื่อนอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: ค่ะมีค่ะเขาเก่งวิชาเลขมากเลยเพราะนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการให้เขาสามารถเรียนได้ตามศักยภาพของเขาแล้วก็เอาเข้าไปเรียนในระดับที่เขาเรียนได้เช่นจากป.4เข้าไปม.1แล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้กระโดดไปหลายชั้นเลย
1: ค่ะแล้วก็ส่งเข้าไปเรียนที่โน่นนะคะ
0: นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นนะครับและเชื่อว่าเพื่อนครูอาจจะมีเด็กเก่งแบบนี้ซ่อนอยู่บางทีเห็นแล้วบางทียังไม่เห็นลองไปดูกันครับว่าห้องเรียนที่อังกฤษนั้นเขามีวิธีสอนเด็กเก่งแบบนี้สอนกันอย่างไรครับในระดับชั้นป.2 ป.3 และป.6เช่นครับ
2: On to the year 2 classroom During this session the class teacher is working for a while with her gifted and talented group to discuss a book illustration they haven't seen before
3: Can you tell me what you think is happening in this picture
4: People are hiding under the table
3: Why are they hiding under the table? Myra, who are they hiding from?
4: From the king.
3: From the king? What is the king going to do to them?
4: So he could control them.
3: So he could control them. So what happened before this to make all these people go under the table? Myra?
4: That the king inviting all those people so he could kill them.
3: He invited them for dinner so he could kill them. What do you think is going to happen in the next picture? What is going to be happening at the ending of the story?
4: And get the net and put them all the people in the net, and then you can put them in a cave.
3: Does anybody have any other ideas, Myra?
4: I'm going to get them and kill them with a knife and put them in the house and put them in the garage and close the door and lock it forever.
3: It's a very dramatic ending. What do you think will happen to this man? Will he get caught?
4: He's going to run away.
2: In what way is this work different from what the rest of the class can do?
3: For other children to think what's happening before a story without the picture,And what's happening after without the picture is very difficult. For these children, it really makes their brain work. They've got no picture to go from. They have to form that picture in their head of what is actually happening beforehand and what is happening after. So you can see that these children have really worked on thinking what could be the variations. And they're not daunted by the fact that that must be right because somebody else said it. Whereas the other children would have gone, oh, that must be the answer. These don't think that way.They need to be extended in the fact that they can think there are a number of different ways a story could end.
2: When the class breaks into groups, the teacher sets an open-ended problem for her gifted and talented pupils to work on together.
5: How many children would have had school dinner, packed lunch or home dinner so far this year? Okay, this year.

0: At the end of the lesson today, I'm not expecting a number here as an answer. It's not that kind of problem. This is my gifted and talented numeracy group. We've been doing one-step problem solving, which they can all do. I've set them an open-ended problem, which they don't need to answer. They need to decide how they're going to solve it. Hopefully they've come up with a range of ideas for possibilities to set off around the school to find out the answer to this. And possibly tomorrow they can set up their ideas and off they can go.
1: And what ideas did the group come up with?
2: You could count how many people is in one class and you could count how many people are in the other class.
3: You could ask everyone in the school and say what they have for lunch.
2: We can go to the staff room and ask people what dinner, look in the register, what dinner are they going to have.
1: Three different approaches to solving the same problem. Year 6 science about how bulbs grow.
4: I just want to show you this bulb here. Okay, let's give it a little tug.
1: But with a more challenging what-if question for the gifted and talented group to think about.
4: And you notice that the shoot isn't growing straight, is it? Yeah? The shoot has actually grown up and round. And if you imagine we had planted it upside down by mistake, what do you think will happen to the shoot?
2: It'll die.
4: Planted it upside down.
2: It'll die.
4: Because?
2: Because it's not going to be able to grow properly.
4: Then have a go at this, Jessica.
5: Would it die because like the plant will need the light because it's already started getting leaves and a bud.
4: Okay. Florian, do you want to say something?
6: And the roots won't be able to anchor the plant into the soil.
4: Okay.
7: I think it would grow here, but it will die after because the roots are still getting water from the rain.
8: The shoot will still grow here, but it will go down and it will turn and come back up for the search of the light.
4: Absolutely right. Well done. The shoot has actually grown up and round. And if you imagine...
9: สังเกตว่าทั้ง3ชั้นนี่เขาจะเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดจินตนาการคิดต่อแล้วก็แสดงความคิดเห็นออกมาอันนี้เป็นลักษณะของเด็กเก่งไหมคร
10: ับเป็นลักษณะที่เราจะต้องสอนเด็กแบบนี้ทุกคน
9: ทุกคน
10: คือต้องสอนให้เด็กต้องสอนให้เด็กคิดได้คิดเป็นมีจินตนาการแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลเป็นคือเด็กทุกคนต้องมีโอกาสแบบนี
9: ้แต่ถ้าเด็กคิดไม่ออกจินตนาการไม่ได้ว่าเอ๊ะภาพให้ดูแค่ภาพเดียว
10: แต่มันต้องมีพัฒนาการนะคะจากแค่นี้แล้วว่าจะพัฒนาการไปแค่ไหนจริงๆป.2เนี่ยครูบอกว่าเด็กหลายคนจินตนาการได้แต่จากภาพแต่เด็กกลุ่มนี้สามารถจินตนาการได้ไม่มีภาพเช่นก่อนหน้านี
9: ้
10: กับท้ายสุดจะเป็นยังไงนะคะ
9: แล้วก็ได้หลากหลายด้วย
10: ก็ได้หลากหลายด้วย
9: ไม่ใช่ว่าเพื่อนบอกมาแล้วจบไม่คิดต่อคิดต่างจากเพ
10: ื่อนต้องคิดต่างจากเพื่อนซึ่งทุกคนต้องยอมรับกันว่าทุกคนคิดไม่เหมือนกันและผลสรุปท้ายก็ไม่เหมือนกันนะคะ
9: งั้นสิ่งนี้ครูควรจะจัดการให้เด็กทุกคนในชั้นเรียนได้แสดง
10: ได้มีโอกาสที่จะใช้วิธีนี้กับเขาเพราะเด็กครูเชื่อว่าเด็กทุกคนมีจินตนาการนะถึงแม้ว่าจะเรียนไม่เก่งอะไรก็ตามแต่จะมีจินตนาการอยู่แล้วเราก็น่าจะสนับสนุนให้เขาเนี่ยพัฒนาไปได้ให้มากขึ้น
9: ครับทีนี้ในตัวอย่างชั้นเรียนของครูฮะที่ครูบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งเก่งเลขมากจากป.4กระโดดไปเรียนม.1กับรุ่นพี่เลย
10: คือเขาเป็นเด็กที่ทางคณิตศาสตร์เขาไวมากนะคะแต่ขณะที่ครูเล่าว่าเขาก็ป่วนเหมือนกันถ้าขณะที่เขาทำเสร็จแล้วก็ป่วนชาวบ้านเพราะนั้นครูก็ต้องบริหารจัดการเพราะว่าในห้องเรียนเราเนี่ยมี3กลุ่มก็คือกลุ่มเก่งกลุ่มกลางกลุ่มอ่อน
9: ครับ
10: เราก็ต้องบริหารจัดการว่าโอเคเมื่อถึงเลขตรงนี้เด็กคนนี้ไปโน่นเด็กที่กลุ่มที่เหลือที่เก่งกับกลางเนี่ยน่าจะรวมกันได
9: ้
10: ทำงานด้วยกันแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มสำหรับเด็กคือเราจะมีครูเนี่ยต้องเตรียมสอนแบบนี้เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าเป็นความสุขเพราะว่าเราต้องเตรียมให้พร้อมว่าสำหรับเด็กกลุ่ม2กลุ่มเนี่ยกลางกับเก่งมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเก่งคนไหนที่จำเป็นต้องเตรียมมาให้เขาเพิ่
9: ม
10: เราก็จะเตรียมเป็นพิเศษเพิ่มเขาหรือเด็กอ่อนแค่ไหนเราจะเตรียมให้เขาลักษณะต้องต่างกันจากของเพื่อนซึ่งจะกระตุ้นให้เขามีความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วเขาจะได้มีกำลังใจ
9: มาถึง3กลุ่มนี้สอนพร้อมกัน
10: สอนพร้อมก
9: ัน แต่พอแบ่งเพื่อจะทำแบบฝึกหัดทำโจทย์ที่แยกออกไปเนี่ยต้องเอามาคละกันไหมฮะเอาเก่งกลางอ่อนมาคละกันแยกเป็นกลุ่มๆหร
10: ือไม่ค่ะเด็กกลางกับเก่งเนี่ยเขาจะทำแบบหัดชิ้นเดียวกันแต่เราจะเตรียมสำหรับเด็กเก่งเนี่ยอีกต่างหากเมื่อเสร็จแล้ว

0: หนูสามารถมาหยิบไปทำได
1: ้ถ้าหนู
0: แล้วสงสัยถามครูแต่เด็กอ่อนเนี่ยแน่นอนเรียนพร้อมเพื่อนยังไม่เข้าใจครูจะดึงไปสอนต่างหาก
1: อ๋อระหว่างที่กลุ่มกลางกับเก่งก็ทำแบบหัดครูมาสอนกลุ่มอ่อนเพิ่มต้องให้เด็กเก่งมาสอนเพื่อนไหมฮะหรือว่าก
0: รณีบางกรณีไม่ได้แต่บางกรณีได
1: ้เช่น
0: เรากำลังสอนเรื่องเปอร์เซ็นต์ของอากาศไนโตรเจนเท่าไหร่ออกซิเจนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ตอนที่เรียนว่าไอ้ตัวบางตัวมันนิดเดียวอ่ะจะกะยังไงกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: เขาก็ไปหน้ากระดานนะคะเขาบอกดูนะเขาก็วงกลมชุบนี่ 100% เขาบอกเขาเขียน
1: 100%
0: อ้าวผมคิดผ่ากลางเลยนะอันนี้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เพื่อนตอบได้ 50% อ่ะผมคิดอย่างนี้เพื่อนตอบได้
1: 25ครับ
0: ทีนี้ระหว่าง25ถ้าเป็นแบบนี้มันก็คือเซี่ยวเล็กๆละคือ 12.5
1: ครับครึ่งนึง
0: แล้วหลังจากนั้นพอขีดปั๊บคุณก็กะเอาดิว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยต้องการกี่เปอร์เซ็นต์คุณกะเอาดิ จบละ แต่ถ้าครูสอนมันไม่ใช่อย่างนั้นสิละเอียดอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยประมาณน
1: ี้ต้องเป๊ะต้องเป
0: ๊
1: ะ
0: ภาษาของเด็กเขาจะเข้าใจกันง่าย
1: หลายๆโรงเรียนในบ้านเราครับจะแยกห้องเก่งห้องคิงแล้วห้องเก่งรองลงมาแล้วก็อาจจะที่เหลือก็คละกันอะไรแบบนี้ในมุมมองของครูครับการจัดชั้นเรียนแบบกับการจัดเอาทั้ง3กลุ่มมาคละกันอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยแบบไหนดีด้อยต่างกันยังไง
0: ถามว่าเมื่ออดีตเราเคยทำนะคะที่โรงเรียนเราเคยทำก็ดีที่ว่าตรงตามศักยภาพของเด
1: ็
0: กเก่งก็พุชไปเลย
1: ก็จะไปได้
0: ดันไปเลยแต่เด็กกลางก็สอนไปปกติเด็กอ่อนก็ช่วยเขาให้เขาประสบความสำเร็จซึ่งดีแต่ปัญหาคือเด็กอ่อนก็จะไม่กระตือรือร้นเด็กอ่อนก็จะเฉยๆเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ย
1: มันไม่มีตัวอย่าง
0: มันไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ต
1: ั
0: วอย่างไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ใครกระตุ้นใช่ค่ะคนเด็กกลางก็รู้สึกเอ๊ะทำไมเราถึงเราไม่เก่งหรือยังไรก็เป็นคำถามให้เขานะคะส่วนเด็กเก่งเนี่ยเราพบว่าก็มัวแต่ดูแต่ตัวเองแล้วก็ไม่หันมาสนใจเพื่อนค่ะ
1: เราก็ทำได้แล้วก็ไปเลย
0: ก็ไปเลยก็เหมือนกับว่าไม่ได้สนใจใคร
1: จะถึงขั้นไปเห็นแก่ตัวอะไรอย่างนั้นต่อไปอะไร
0: แนวโน้มครูเชื่อว่าจะมีเพราะเขาไม่ต้องสนใจใครนี่คะแข่งกับตัวเองตลอดเวลาแข่งแล้วโดยเฉพาะถ้าเด็กเก่งอยู่ด้วยกันครูเชื่อเขาแข่งกัน
1: เพราะฉะนั้นมุมมองครูคือการคละกันความเก่งของเด็กเนี่ยถ้าเป็นชั้นเรียนที่คละกันจะสามารถที่จะแบ่งปันฝึกฝนกันได
0: ้ได้ค่ะแล้วเราต้องสำคัญที่ครูต้องบริหารเรื่องของการจัดการสอนให้ได
1: ้ครับ
0: จัดเตรียมแผนการสอนได้ว่าในชั่วโมงนี้เราจะเริ่มต้นอย่างไ
1: ร
0: เราจะให้เด็กเก่งเพิ่มขึ้นยังไงเราจะให้เด็กกลางยังไงแล้วเด็กอ่อนยังไงต้องเตรียมให้พร้อมค่ะ
1: แนะนำเพื่อนครูนะครับว่าต้องจัดแผนการเรียนการสอนยังไงหรือจัดการชั้นเรียนยังไงที่ให้เด็กจะได้ไปด้วยกันพร้อมๆกันได
0: ้ค่ะเริ่มแรกเลยจากประสบการณ์ที่ทำนะคะก็คือเราจะคุยพร้อมกันเราจะเหมือนจะเป็นการเกริ่นนำพร้อมๆกันแล้วก็สอนในเนื้อไปด้วยกันเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งให้เด็กทำแบบหัดแล้วเราจะมีเขาเรียกว่ามีกิจกรรมเสริมให้กับเด็กเก่งเมื่อเด็กเสร็จเด็กเก่งเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปทำกิจกรรมเสริมที่ครูทำไว้ให้นะคะเช่นสมมติเรียนคณิตศาสตร์ครูก็อาจจะให้ใช้ตัวเลขทำเกมไปคิดเกมก่อนไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันแล้วมาเล่นกันเขาก็ใช้ความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของเขาไปช่วยตรงนั้นนะคะแต่ถ้าไม่ทำไม่เป็นไรก็ทำแบบหัดนี้ให้เสร็จเราจะมาช่วยเพื่อนได้แต่ส่วนมากมักจะไปทำเพราะมันสนุกกว่าเสร็จแล้วตรงนั้นกำลังทำแบบครูก็วิ่งกลับมาหาคนที่เด็กที่เด็กอ่อนก็จะคุยกันในเรื่องนั้นเรื่องเดิมแต่ว่าลดเนื้อหาลงแล้วคุยเรื่องของการทำงานยังไงแล้วก็ดูแลเขาจนกระทั่งเขาทำได้ค
1: ่
0: ะมันก็จบชั่วโมง
1: ลดเนื้อหาลงก่อน
0: ลดเนื้อหาลงก่อน
1: ให้ทำได้ก่อน
0: ใช่ค่ะแล้วก็เพราะเด็กกลุ่มนี้จะช้าไปช้า
1: ๆครับ
0: พอเราเห็นว่าตรงไหนเพิ่มได้เร็วเราก็จะเพิ่มค่ะคือต้องดูความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเขาว่าได้แค่ไหน
1: ครับ
0: แต่อันนึงที่มีความรู้สึกว่าทาเล่นของเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะวิชาการเท่านั้นมันยังมีอย่างอื่นเราจะพบว่าเด็กเราเนี่ยเก่งหลายอย่างเช่นบางคนมีเก่งทั้งทักษะการพูดนะคะหรือบางคนเนี่ยเก่งทางวาดรูปวาดการ์ตูนอะไรพวกนี้เราก็จะดึงตัวนั้นเขาขึ้นมาให้เขาเนี่ยได้แสดงศักยภาพทางการวาดการ์ตูนขึ้นมาให้เขาให้เห็นว่าหนูมีค่าตัวเขาว่ามีค่า
1: ให้คนเก่งวิชาการยอมรับเด็กที่มีเก่ง
0: แล้วเขาอ่ะจะต้องเรียนก่อนร่วมกิจกรรมกับเพื่อนก่อนเรื่องวาดรูปเดี๋ยวเราไปใส่กิจกรรมอื่นกัน
1: อ๋อต้องบอกเขาอย่างนี้ใช่ไหม
0: อย่างนี้ต้องคุยกับเขาอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นครูต้องมองให้เห็น
0: มองให้เห็น
1: ความสามารถของเด็กเก่งด้านอื่นที่ไม่ใช่วิชาการด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เรียนร่วมกับเด็กเก่งวิชาการเก่งด้านศิลปะดนตรีกีฬาได้หมดเลย
0: ได้หมดเลย
1: นี่คือตัวอย่างของการจัดการชั้นเรียนที่มีเด็กเก่งนะครับแต่อย่างที่ครูสมศรีบอกว่าเด็กเก่งไม่ได้เก่งวิชาการอย่างเดียวเก่งอีกหลายด้านที่เขามีอยู่ครูมีหน้าที่ที่จะเห็นแล้วก็ นำเขาไปในเส้นทางที่เขามีความสามารถอยู่เป็นเส้นทางที่ถูกต้องในอนาคตของเขานะครับขอบคุณครูสมศรีมากนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับสวัสดีค่ะ
1: และเพื่อนครูสามารถดาวน์โหลดซีรีส์การจัดการชั้นเรียนได้ทาง www.thaiteachers.tv ครับวันนี้ครูสมศรีและผมลาไปก่อนครับพบกันในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพู่และพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรตนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1ก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ธรรมชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environet.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่นเลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: เฮ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้วทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได
1: ้เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
0: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมาก

0: ไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่เผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
1: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
0: ได้ๆๆๆอย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
1: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
0: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
2: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
1: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดีแอลทีวี
2: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
3: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
2: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
2: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
0: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
4: เย้
1: เย
2: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
4: ว้าว
1: ียงอะไรนะ
2: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
3: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
3: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนหรอคะลุงชิด

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ SDD นะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบสทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้น้ำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริ

มาที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลทารินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 มูลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เจ๊สายหยุด

0: รอดแล้ว
1: ไล่ไล่ไล่ไล่ไล
2: ่ตายแน่เรา
3: บ้านหลังนี้ครับเจ
4: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันไม่คืนหนี้นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
2: ยึดรถแย่แล้ว
4: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
3: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
4: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
3: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
4: ไม่ได้หรอ
3: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
4: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
6: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
4: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
3: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
2: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอะใครก็ได้ช่วยผมที
7: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
2: ขอบคุณครับ
8: แล้วเราจะไปไกลเกลี่ยกันได้ที่ไหน
7: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ค่ะเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะเดียวกันค่ะบริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนนะคะเกิดฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับภาคใต้นะคะก็มีลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้แรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ประชาชนสามารถดูข้อมูลของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้จากหน้าจอนี้เลยค่ะเรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสค่ะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนทางตอนบนของประเทศไทยนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงกันไว้ด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และเลี่ยงการอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับเกษตรกรควรจะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะคะสำหรับประชาชนในภาคใต้นะคะก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไท

0: ุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมอง

0: ็นสุริยุปราคาเต็มดวง
1: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
2: อ้าวนี่กลางวันหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
3: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
2: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
3: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกแนวดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏสุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
4: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตอนุทูตของประเทศต่างๆ
3: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
4: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
2: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก๋นแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
2: ปิด
3: จะปิด
4: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่นโนนี่ค่ะให้ใส่ค่ะหนูดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยทราบไหมคะว่าในรัชกาลที่9ของเราเคยได้รับรางวัลด้านการพัฒนามนุษย์จากโครงการ

การพัฒนาแห่งสหประชาชาติโดยมีนายโคฟีอันนันอดีตเลขาธิการสหประชาชาติทูลกล่าวถวายเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2549ซึ่งการพัฒนาคนโดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คือการทำให้ประชาชนพออยู่พอกินใช้ความรู้และคุณธรรมในการดำเนินชีวิตการพออยู่พอกินที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงสอนไว้นั้นมีผลดีอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ุณลุงท่านนี้ชื่อว่าลุงบุญลือเต้าแก้วค่ะคุณลุงเป็นปราชญ์เกษตรกรที่นอกจากนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตยังเปิดบ้านให้ความรู้แก่คนในชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาชีวิตให้พออยู่พอกินด้วยค่ะ

0: จบจากบ้านลุงบุญลือพวกเราก็ได้เดินทางไปต่อกันที่โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาค่ะที่นี่มีเยาวชนคนดีที่ทำตามพ่อสอนด้วยการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้พออยู่พอกินโดยไม่ต้องเบียดเบียนทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อมเลยค่ะ
1: เมื่อเราสามารถที่จะทำหรือผลิตน้ำจุลินทรีย์ใช้เองได้ความพอเพียงมันก็เกิดมีความพอประมาณเพราะเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเงินก็จะเหลือเก็บนี่แสดงถึงความชัดเจนมากในเรื่องของความพอเพียงในส่วนของบุคคลแล้วก็ครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นก็ลองทดลองทำดูและลองน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้คุณจะรู้จักคำว่าพอเพียงอย่างแท้จริง
0: ในการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9นั้นพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองจึงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้งจากนั้นพระองค์จึงพระราชทานความช่วยเหลือให้ประสงค์นิกรมีความกินดีอยู่ดีมีชีวิตอยู่ในขั้นพออยู่พอกินก่อนแล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไปสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้นั้นสามารถทำได้กับคนทุกเพศทุกวัยและทุกเชื้อชาติเพื่อการพัฒนาตัวเองที่มั่นคงส่งผลให้กับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนเชื่อว่าจากตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันในวันนี้แล้วคงทำให้เพื่อนๆ เข้าใจกันมากขึ้นว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่าพออยู่พอกินนอกจากจะทำให้พวกเราไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นยังทำให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงได้และพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้จะเศษ1ส่วน4ก็พอถ้าทำได้เศษ1ส่วน4ของประเทศก็จะพอไม่ได้แปลว่าเศษ1ส่วน4ของพื้นที่แต่เศษ1ส่วน4ของการกระทำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

ล้นกระหม่อมรัชกาลที่10กับการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศและพระราชภารกิจด้านการทูตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติและประชาชนภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและพระวรกายเพื่อที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยมิทรงละทิ้งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่มีอยู่คู่แผ่นดินไทยพระองค์มีพระราชกรณียกิจสุดแสนเหนื่อยยากนอกจากทรงดูแลพระสุนิกรในประเทศแล้วยังทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางการทูตหาใช่เพื่อความสำราญแต่อย่างใดไม่พระองค์เสด็จไปเยือนที่ใดในโลกนี้จะทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นสมพระเกียรติประเทศแต่หลังจากพุทธศักราช2510สมเด็จพระบรมชนกนาถก็มิได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอีกเลยเพราะทรงเห็นว่าพระราชภารกิจในการทรงงานเพื่อความผาสุกของประชาชนของพระองค์นั้นมีความสำคัญยิ่งและมีมากมายเหลือขนานับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศสำคัญประการหนึ่ง

คือการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศทั่วทุกทวีปรวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินในส่วนของพระองค์เองการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานามิตรประเทศเหล่านี้นับเป็นการสานสัมพันธไมตรีที่มีต่อกันมายาวนานให้สนิทแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเป็นโอกาสสำคัญที่ได้ทอดพระเนตรกิจการต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศรวมทั้งกิจการด้านการทหารการศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มีทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปร่วมพระราชพิธีสำคัญของแต่ละประเทศอาทิงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวในปีพุทธศักราช2533งานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลในปีพุทธศักราช2534พระราชพิธีรัชดาภิเษกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนการาบรูไนในปีพุทธศักราช2535และในปีพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระมหาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีในโอกาสที่เจ้าชายวิลเลียมอเล็กซานเดอร์มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์เสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ณกรุงอัมสเตอร์ดัมการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานราชอาณาจักรสเปนราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ราชอาณาจักรโมร็อกโกนับเป็นการกระชับพระราชไมตรีที่มีต่อกันระหว่างพระราชวงศ์เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกันเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอที่2เมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2528รวมถึงการได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนาณประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและราชอาณาจักรโมร็อกโก

กาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่เรียกว่าเขาหินซ้อนนั้นมีแต่ความแห้งแล้งกันดารพื้นที่เป็นดินทรายเสื่อมโทรมขาดแร่ธาตุจนเพาะปลูกไม่ได้ราษฎรต้องทุกข์ใจไปตามๆกันท่ามกลางความสิ้นหวัง8สิงหาคม2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังดินแดนแห่งนี้และพระราชทานพระราชดำริให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นจากที่ดิน264ไร่ซึ่งราษฎรได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนับจากนั้นแสงแห่งความหวังได้เริ่มสาดส่องและค่อยๆสร้างความเจริญงอกงามพระองค์มีพระราชดำริให้พัฒนาแหล่งน้ำและวางระบบชลประทานเพื่อนำพาสายน้ำไปสู่

กินของราษฎรอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งหล่อเลี้ยงทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกับการฟื้นฟูดินอย่างเป็นระบบด้วยการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีการต่างๆเช่นส่งเสริมให้ราษฎรหันมาใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและการปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างของดินกักเก็บความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินขณะที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมจากการปลูกพืชเชิงเดียวมาทำเกษตรแบบผสมผสานเป็นอีกหนึ่งในพระราชดำริที่สร้างความมั่นคงยั่งยืนบนพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมทั้งการศึกษาทดลองพัฒนารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตท้องถิ่นนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านและอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อสร้างอาชีพเสริมเพื่อได้ให้แก่ราษฎรนี่คือโรงสีข้าวจากแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดความรู้การสีข้าวในรูปแบบของสหกรณ์รวมทั้งให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยสามารถผลิตได้ทั้งข้าวกล้องข้าวขาวและคัดเกรดข้าวสารได้เป็นอย่างดีด้านการฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์พืชพันธุ์ธรรมชาติศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้ศึกษาวิจัยพัฒนาประโยชน์ของพืชพันธุ์ต่างๆเพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการปลูกป่าพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยความรักและหวงแหนด้วยการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องได้พัฒนาพลิกฟื้นดินแดนที่เคยแห้งแล้งกันดารให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดินน้ำป่ากลับมาสร้างวงจรธรรมชาติและหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างสมดุลปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีเนื้อที่รวม 1,895 ไร่นับเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกที่ได้สร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จด้วยรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ความเป็นอยู่และถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนี่คือเรื่องราวดัง

ด้วยแนวพระราชดำริที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2540ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหลายครั้งนะคะที่เราจะได้ยินค่ะว่าเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้รถยนต์ที่มีการติดตั้งระบบก๊าซซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเกิดจากการที่ติดตั้งก๊าซรถยนต์จากศูนย์บริการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีการใช้อุปกรณ์ระบบก๊าซนะคะที่ไม่มีคุณภาพนั่นเองค่ะและในส่วนของผู้ขับขี่เองก็สำคัญมากนะคะถ้าหากว่าไม่มีการตรวจสอบหรือว่าดูแลอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่จะพร้อมใช้งานก็สามารถจะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะในช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำแล้วก็ข้อควรปฏิบัติในการติดตั้งระบบก๊าซที่รถยนต์รวมไปถึงวิธีการเติมก๊าซอย่างถูกวิธีด้วยค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการดูแลรถติดตั้งระบบก๊าซโดยผู้ขับขี่ควรจะนำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการอย่างน้อยปีละ2ครั้งรวมถึงเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบก๊าซตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันอุปกรณ์ชำรุดหากพบจุดรั่วซึมได้กลิ่นก๊าซเสียงแรงดันก๊าซหรือมาตรวัดระดับก๊าซลดระดับผิดปกติให้ดับเครื่องยนต์และปิดสวิตช์ตัดระบบการจ่ายก๊าซพร้อมนำรถเข้าศูนย์บริการตรวจสอบและซ่อมแซมทันทีหากประสบอุบัติเหตุควรนำรถไปตรวจสอบอุปกรณ์ระบบก๊าซที่อาจจะได้รับความเสียหายไม่ปรับแต่งการจ่ายก๊าซหรือดัดแปลงอุปกรณ์ระบบก๊าซด้วยตนเองเพราะอาจจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานผิดปกติก่อให้เกิดอันตรายได้สำหรับการเติมก๊าซผู้ขับขี่ควรเลือกใช้บริการจากสถานีบริการก๊าซที่ได้มาตรฐานดับเครื่องยนต์และลงจากรถทุกครั้งที่เติมก๊าซพร้อมออกให้ห่างจากรถในระยะที่ปลอดภัยรอจนเติมก๊าซเสร็จจึงค่อยกลับขึ้นรถห้ามสูบบุหรี่ไม่ใช้โทรศัพท์หรือก่อให้เกิดประกายไฟขณะเติมก๊าซเนื่องจากอาจทำให้ไฟไหม้รถไม่เติมก๊าซเกินแรงดันหรือความจุของถังก๊าซไม่เติมก๊าซผิดประเภทและไม่ถ่ายก๊าซจากถังหนึ่งไปสู่อีกถังหนึ่งเพราะเสี่ยงต่อการระเบิดและไฟไหม้รถได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการติดตั้งระบบก๊าซจากศูนย์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่จะพร้อมใช้งานก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการใช้รถที่เป็นระบบก๊าซได้ค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาที่เราไปสถานที่ต่างๆนะคะเราก็อยากจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือว่าบางครั้งก็เซลฟี่นะคะแต่ว่าการถ่ายรูปและเซลฟี่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมก็มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดอันตรายอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำในการถ่ายรูปอย่างปลอดภัยมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนจุดเสี่ยงอันตรายจากการถ่ายรูปได้แก่จุดที่เสี่ยงต่อการพลัดตกอาทิจุดชมวิวบริเวณหน้าผาชะง่อนหินไหล่เขาที่มีทางเดินแคบและไม่มีไม้กั้นระเบียงและดาดฟ้าอาคารสูงจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอาทิถนนรางรถไฟเรือโดยสารสถานที่ริมน้ำสถานที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่เครื่องจักรกำลังทำงานจุดที่เสี่ยงต่อการถูกล้มทับอาทิใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาอาคารร้างดังนั้นก่อนถ่ายรูปควรศึกษาข้อมูลของสถานที่กฎระเบียบและตรวจสอบจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

0: อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการถ่ายรูปขณะประกอบกิจกรรมอื่นที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายโดยเฉพาะขณะขับรถขี่รถจักรยานยนต์เดินข้ามถนนขึ้นลงรถหรือเรือโดยสารเล่นเครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อการพลัดตกขณะประกอบกิจกรรมทางน้ำที่มีระดับน้ำสูงคลื่นแรงหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยวที่สำคัญไม่ควรถ่ายรูปในอิริยาบถที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ถ่ายรูปใกล้กรงสัตว์ไม่ถ่ายรูปโดยใช้อาวุธเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเพื่อความปลอดภัยต่อทั้งตนเองและผู้อื่น
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะคุณผู้ชมแม้ว่าการบันทึกภาพนั้นจะเป็นการบันทึกความทรงจำที่ดีแต่ถ้าหากว่าเราเลือกสถานที่ถ่ายรูปที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าอริยาบถที่เราถ่ายรูปนั้นนะคะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายก็อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้และแน่นอนว่าก็จะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่ดีค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลุ่มผู้ขับขี่มือใหม่นะคะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะเนื่องจากว่ายังขาดทักษะและมีความชำนาญนะคะในช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำและก็ข้อควรปฏิบัติสำหรับกลุ่มผู้ขับขี่มือใหม่มาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่มือใหม่เรียนรู้ทักษะในการขับรถอย่างถูกวิธีเช่นการบังคับพวงมาลัยการใช้ความเร็วการกะระยะห่างการใช้ช่องทางจราจรเป็นต้นพร้อมเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ประจำรถอย่างถูกต้องจะได้แก้ไขเหตุฉุกเฉินทันท่วงทีเรียนรู้ความหมายของเครื่องหมายจราจรและป้ายเตือนอันตรายพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอีกทั้งปรับเบาะนั่งและจัดท่านั่งให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถบังคับพวงมาลัยได้คล่องตัวเหยียบแป้นเบรกและคันเร่งได้ถนัดรวมถึงมองเห็นเส้นทางได้อย่างชัดเจนสำหรับผู้ขับขี่มือใหม่ควรศึกษาและฝึกฝนการใช้เกียร์ให้ชำนาญเลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางและวัตถุประสงค์การใช้งานตรวจสอบเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนสตาร์ทรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านพื้นที่เสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะบริเวณริมน้ำลานจอดรถบนอาคารสูงเพราะความไม่ชำนาญในการขับรถอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ที่สำคัญไม่ควรเปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่หยุดรถในระยะกระชั้นชิดไม่ขับรถคร่อมช่องทางและใช้ช่องทางในการขับรถให้เหมาะสมกับระดับความเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะกลุ่มผู้ขับขี่มือใหม่ค่ะต้องเรียนรู้การใช้รถอย่างถูกวิธีรวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะแต่ถ้าหากกรณีฉุกเฉินเกิดอุบัติเหตุค่ะต้องตั้งสติแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกนะคะก็จะสามารถลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ว่าความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ใช้ ICT เข้ามาในรูปแบบของการช่วยการสอนเนี่ยจะช่วยทำให้เด็กเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ง่ายได้เร็วเข้าใจง่ายรวมทั้งยังจดจำได้นานอีกด้วยนะคะเราดูรายการโทรทัศน์ดีๆหลายรายการเลยอุ๊ยตายเราอยากให้เด็กรู้เหมือนเรานะเพราะตรงนี้มันช่วยเสริมวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนก็ใช้วิธีที่ง่ายที่สุดละค่ะเริ่มต้นคืออัดวิดีโอจากโทรทัศน์เราสมมติตัวอย่างนะคะขออนุญาตเป็น VCD ที่ปัจจุบันใช้อยู่บ่อยมากอย่างเช่นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ออกทางโทรทัศน์การสืบระบบการสืบพันธุ์นะคะในเรื่องของการตั้งครรภ์การคลอดบุตรแล้วเรื่องไหนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของเราเราก็เอามาให้เด็กดูเด็กจะได้เข้าใจมากขึ้นหรือแม้กระทั่งบางทีสมัยก่อนเขามีวิดีโอขาย

0: ที่ศึกษาพันธุ์ก็จะพยายามซื้อมาให้เด็กดูแต่จริงๆมันก็มีข้อเสียนะคะพอเราสอนเด็กจริงๆเนี่ยเนื่องจากวิธีการให้ชมวิดีโอเนี่ยเวลามันยาวมากแต่เราไม่มีเวลาเยอะแยะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราได้ความรู้จากวิดีโอแล้วบางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะทำสื่อขึ้นมาเองได้ไหมที่เป็นสั้นๆชีววิทยาเนี่ยหลายเรื่องตั้งแต่สอนมาเนี่ยบางทีเนี่ยต้องยอมรับเลยค่ะว่ามันต้องมีภาพประกอบแล้วภาพประกอบเนี่ยจะทำให้เด็กเข้าใจมากขึ้นก็เลยเกิดความคิดว่าเราลองไปหาภาพจากหนังสือดีๆแล้วเราก็มาสแกนเสร็จเราก็มาทำเป็นแผ่นใสแล้วเราก็ใส่คำพูดเราประกอบไปก็กลายเป็นเอกสารหรือเป็นอะไรที่เราใช้เป็นสื่อในการสอนได้นะคะครูอยากให้เห็นภาพนี้ครูเอาเรื่องการปลูกถั่วลันเตาก็แล้วกันนะคะเป็นการปลูกถั่วลันเตา 2,000 โดยยึดกรีบดอกเป็นหลักถั่วลันเตาเนี่ยแปลกนะคะมีลักษณะนะคะในเรื่องของกรีบดอกเนี่ย2สีด้วยกันเป็นกรีบดอกสีม่วงกับกรีบดอกสีขาวม่วงพันธุ์แท้ผสมกับกรีบดอกสีขาวพันธุ์แท้รุ่นลูกออกมาเป็นไรคะใครทายซิออกมาเป็นไรสีม่วงค่ะจากนั้นได้เมล็ดนำเมล็ดไปปลูกเมล็ดที่ได้เอาไปปลูกออกกรีบดอกสีอะไรหมดม่วงสรุปว่าอะไรคะสรุปว่าม่วงพันธุ์แท้รุ่นพ่อแม่ผสมกับขาวพันธุ์แท้รุ่นพ่อแม่ได้เมล็ดเอาเมล็ดไปปลูกรุ่น F1 หรือ First Filial Generation รุ่นลูกออกลูกมาดอกสีอะไรสีม่วงแสดงว่าม่วงตอน F1 เป็นม่วงพันธุ์แท้ใช่มั้ยคะไม่ใช่เป็นม่วงพันธุ์อะไรคะพันทางคําว่าพันทางแปลว่าอะไรคําว่าม่วงพันทางแปลว่าลักษณะที่แสดงออกคือสีม่วงมียีนเด่นอยู่แต่ขณะเดียวกันมียีนด้อยแอบแฝงอยู่ถามว่ายีนด้อยแสดงลักษณะสีขาวออกมาได้ไหมคะไม่ได้เพราะอะไรคะยีนเด่นข่มยีนด้อยไว้นะคะต้องย้อนมาเล่าก่อนว่าเครื่องวิชวลไลเซอร์ที่ช่วยในการฉายภาพทึบแสงให้กับครูเนี่ยเรามีไม่ทุกห้องค่ะเพราะราคาแพงนะคะอาจารย์ชูเกตก็คิดว่าอยากให้ครูใช้เครื่องมือเยอะเพราะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะดัดแปลงได้ท่านก็เล่าให้ฟังอย่างงู้นอย่างนี้ว่าเครื่องนี้สามารถฉายภาพทึบแสงได้นะคะท่านพูดเสร็จก็บอกอาจารย์ลองทำดูพอทำมาแล้วก็ตัวเองจะเป็นคนที่ใช้สื่อค่อนข้างเยอะค่ะอาจารย์หลายๆท่านก็จะเห็นในหมวดวิทย์อาจารย์ชูเกียรติพอผลิตเสร็จพิมพาช่วยใช้ให้นะคะแล้วจะบอกว่าคุณภาพมันเป็นอย่างไรพอใช้ครั้งแรกก็บอกเลยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเอาวิชไลเซอร์ซึ่งราคา 40,000-50,000 กลับไปเถอะเพราะเวลาใช้เนี่ยตัวเองจะมีความรู้สึกสายตาแย่มากมันต้องเพ่งเยอะใช้แสงเยอะ
1: อาจารย์พิมพาเนี่ยท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้โอเวอร์เฮดของเดิมคือโอเวอร์เฮดปรากฏว่าโอเวอร์เฮดเนี่ยพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันเริ่มเสื่อมแสงมันจางแล้วก็มันใช้ได้ไม่สะดวกแล้วมันก็ค่อนข้างร้อนแสงมันจ้านะก็เลยบอกว่าเรามีวิชวลแล้วเนี่ยเราก็ใช้แต่คราวนี้มันก็ไม่พอใช้วิชวลมันก็แพงแล้วก็เราก็ซื้อมาได้จำกัดอยู่นะก็เลยเรามีวิธีอื่นอีกไหมอาจารย์บิณฑาก็มาคุยทั่วไปคุยแบบเปรย์อ่ะพอเราได้ยินกลุ่มครูฟิสิกส์เราได้ยินปั๊บโอ้ถ้าเป็นแบบนี้เราลองมาช่วยกันคิดดูว่ามันน่าจะทำได้นะเพราะไอ้กล้องวงจรปิดแล้วก็เครื่องโปรเจคเตอร์เราก็มีเยอะแยะอยู่แล้วเรามีหลายเครื่องเราก็คิดแล้วก็ทดลองเลยการที่จะผลิตเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์การสอนที่แทนวิชวลไลเซอร์เนี้ยก็ทำได้ไม่ยากประกอบด้วยกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดก็มีแค่ตัวกล้องกับอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็เป็นชุดของมันนะกล้องวงจรปิดแล้วขาที่ติดตั้งเวลากล้องวงจรปิดเขาจะมีขาเป็นแป้นติดตั้งมาให้เนี่ยเดี๋ยวตัวนี้จะมาประกอบเข้ากับอีกส่วนหนึ่งก็คือขาไมค์นี่จะเป็นตัวที่เป็นตัวตั้งส่วนดีของขาไมค์ก็คือมันสามารถจะปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้หมดทุกตำแหน่งก็คือจะหมุนไปทางไหนยังไงนะฮะก็สามารถที่จะทำได้นะเนี่ยนะเลื่อนไปมาได้นี่คือข้อดีของขาไมค์ที่มาแทนเป็นขาวิชวลไลเซอร์ตัวนี้นะครับอีกชิ้นหนึ่งก็คือแป้นไม้ตัวนี้แป้นไม้ตัวนี้เราได้มาจากวัสดุเก่าๆที่เหลือใช้นะบางส่วน

แล้วก็มาตัดมาแต่งให้เรียบร้อยหน่อยก็ใช้ได้นะครับคราวนี้เมื่อเราได้เสร็จแล้วเราวางแผนว่าเราจะเอาไว้ฝั่งไหนฝั่งไหนเรียบร้อยว่ามือเขียนอยู่ฝั่งไหนอะแดปเตอร์กล้องอะไรเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งไหนเราวางแผนเรียบร้อยเราก็ประกอบได้เลยจากนั้นเราก็ประกอบตัวนี้เดิมมันเป็นหัวไมค์เราก็ถอดหัวไมค์ออกเอาแป้นที่ติดกล้องเนี่ยมาแทนนะเข้ามาใส่แทนติดแป้นของกล้องจอนปิดตัวนี้ติดเข้ากับขาไมค์ก็พร้อมที่จะเอากล้องเข้ามาติดกล้องเข้ามาติดก็จะมี2ด้านเราก็เลือกเอาตำแหน่งที่เราวางแผนไว้ว่าเราจะติดข้างไหนนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้กลับด้านปัญหาก็คือเวลาพอหมุนไปแล้วไปติดแป้นแล้วเนี่ยมันจะลื่นแล้วก็มันจะล็อกไม่ค่อยอยู่เนี่ยเราจึงต้องมียางแผ่นยางสักแผ่นหนึ่งมาช่วยทำให้เกิดความฝืดเมื่อหมุนไปแน่นปั๊บเนี่ยมันจะฟิกแน่นอยู่แล้วจะทำให้กล้องตัวนี้ติดกับแป้นได้ในตำแหน่งกล้องนี้ก็สามารถทำง่ายๆก็เชิญครูทุกท่านทดลองทำกันดูนะครับ

0: อาจารย์พิรุณคะวันนี้พี่จะมาขอความกรุณาช่วยแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือที่อาจารย์กับทีมงานฟิสิกส์ช่วยผลิตขึ้นเครื่องนี้นะคะ
1: วิธีการง่ายๆตอนนี
0: ้
1: กล้องเสร็จแล้วนะตัวนี้คือสายสัญญาณที่จะส่งสัญญาณภาพเนี่ยส่งไปที่โปรเจคเตอร์เราก็ต่อ
0: แปลว่าขณะนี้อาจารย์กำลังส่งสัญญาณภาพที ่เห็นเข้าไปเครื่องโปรเจคเตอร
1: ์คราวนี้อีกปลายนึงก็ต้องไปเสียบเข้าโปรเจคเตอร์เราก็เปิดเครื่องพอไฟเข้ากล้องปั๊บกล้องก็เริ่มส่งสัญญาณแล้วภาพขึ้นแล้วครับ
0: โอเคค่ะอาจารย์ค่ะโอ้ชัดชัดดีจังเลยนะคะ
1: จะเป็นภาพสำเร็จก็ได้หรือว่าจะเขียนด้วยลายมือก็ได้ก็คือทำหน้าที่เป็นเหมือนวิชวลอะไรครับ
0: หลังจากที่ทำกล้องเรียบร้อยเอามาใช้จริงๆเนี่ยบางทีมันต้องมีการปรับโฟกัสค่ะแล้วการปรับโฟกัสเนี่ย มันไม่ใช่ปรับแบบที่มีกลไกยุ่งยากง่ายมากเลยคือใช้มือจับแล้วก็เลื่อนนึกภาพนะคะเหมือนเราวางภาพแล้วเราก็ต้องเลื่อนให้ระยะเนี่ยมันเหมาะเหมือนกับการใช้กล้องจุลทรรศน์หาระยะความยาวระยะโฟกัสให้พอดีท่านภูมิในการท่านยังบอกว่าท่านเคยมาลองดูค่ะแล้วท่านก็บอกว่าผลิตได้เลยแจกไปตามหมวดต่างๆด้วยเผื่อหมวดต่างๆเขาจะใช้กันบางทีภาพอธิบายรายละเอียดได้ดีกว่าคำบรรยายอาจจะเป็นร้อยคำพูดเห็นภาพภาพเดียวนะคะต้องบอกว่าเครื่องมือนี้ตัวเองคิดว่าชอบมากแล้วมันก็ส่งผลทำให้การสอนของเรานั้นดีขึ้น
2: กล้องตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องที่ดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยถ้าเราซื้อมาจากข้างนอกเนี่ยราคาหลายหมื่นแต่นี่พอคุณครูเราผลิตขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะมีคุณภาพแต่ราคามันถูกกว่านะของเราผลิตได้ประมาณราคาไม่ถึง 5,000 บาทนะแล้วก็มีคุณภาพด้วยซึ่งกลุ่มสาระอื่นเขาติดใจด้วยแล้วเขาก็ขอว่าขอให้ช่วยทำโรงเรียนก็มีนโยบายสนับสนุนนะให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นผลิตขึ้นนะแล้วก็ให้กลุ่มสาระอื่นนำไปใช้ได้ด้วยค่ะ
0: เรียนคะเดี๋ยวครูจะแจกใบงานให้นักเรียนกลุ่มละ1แผ่นครูต้องการให้นักเรียนช่วยกันระดมสมองโดยการบอกว่าจากภาพที่ครูกำหนดให้นะคะในกระดาษแผ่นนี้ซึ่งครูขึ้นไว้ที่จอมอนิเตอร์นี้นักเรียนรู้อะไรบ้างเพื่อเป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งจากรูปที่1ความรู้ที่ได้รับคือเขียนเป็นข้อๆนะคะแจกเฉพาะกลุ่มแรกค่ะครูมอบหมายใบงานให้ช่วยกันทำนะคะให้เวลา20นาทีคงพอนะคะลงมือทำค่ะอันนี้เห็นโครโมโซมในลักษณะที่เป็น
3: โครโมตีน
0: เก่งมากเส้นใยโครโมตีนส่วนนี้เห็นโครโมโซมในลักษณะที่เป็น
3: โครโมโซม
0: โดย1โครโมโซมบางช่วงมี2โครโมติดเอ๊ะทำไมบางช่วงมี2มีบางช่วงมี1มั้ยคะ
3: มี
0: ช่วงไหนคะที่เก่งมากช่วงนี้มันแบ่งใช่มั้ยคะหรือช่วงที่มันยังไม่แบ่งเซลล์มันจะมี1แต่พอแบ่งเซลล์เมื่อไหร่มันทำไงนะ
3: จำลอง
0: ตัวเองขึ้นมากลายเป็น1โครโมโซมมีสองโครโมตีนเยี่ยมหลังจากที่เราเริ่มชำนาญขึ้นกับการใช้เครื่องนี้เวลาที่ทำรูปออกมาแต่ละรูปเราจะรู้แล้วว่าเราควรจะใช้ไซส์ตัวหนังสือขนาดไหนที่พอวางไปตำแหน่งนี้ส่องมาดูขนาดนี้มันจะเป็นภาพที่พอดีเต็มจอภาพพอดีก็ปรับกันช่วยปรับกันไปปรับกันมาแต่ขณะนี้ต้องบอกว่ามีความรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นการสอนที่มีความสุขที่สุดเราให้ความรู้กับเด็กได้เต็มที่นะคะ
4: เมื่อเทียบกับตัวเก่าแล้วมันดีกว่ากันเยอะอะค่ะเพราะว่าภาพที่เห็นมันก็จะชัดกว่าแล้วก็สามารถซูมได้ปรับแสงอีกได้ด้วยเวลาเราเรียนชีวะเนี่ยเราต้องมีการเห็นรูปอะค่ะด้วยสีที่ชัดเจนเพราะมันต้องมีการแบ่งแยกสีของแต่ละเซลล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าหนูมีแรงจูงใจที่จะแบบตั้งใจเรียนเพื่อให้เข้าใจบทเรียนนั้นๆให้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
5: กล้องเนี่ยตัวใหม่เนี่ยมันแบบปรับแสงได้อะไรซูมได้ปรับความคมชัดได้ซึ่งการเรียนการสอนของครูเขาก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าการสอนครูเนี่ยเขาจะแบบเป็นลำดับไปเรื่อยๆทีละภาพแล้วมันก็ต่อเนื่องกันนะคะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยแล้วมันก็แบบดูน่าสนใจแบบกลายเป็นวิชาที่สนุกไปเลยอะค่ะ
6: ชอบที่อาจารย์อธิบายเป็นมีรูปภาพประกอบอะค่ะคือยิ่งมีภาพสียิ่งทำให้มองเห็นรายละเอียดอะไรได้มากขึ้นอะแล้วสามารถจำอะไรได้ดีกว่าเห็นเป็นตัวหนังสืออย่างเดียว
7: ชอบค่ะชอบมากคือเป็นวิชาที่เรียนแล้วมีความสุขเพราะว่าเห็นชัดแล้วก็แบบเหมือนเรามีภาพที่มีสีด้วยคำศัพท์ก็ภาษาอังกฤษก็ได้รู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็อาจารย์สอนดีด้วยแล้วก็อาจารย์ตั้งใจในการสอนมากทำให้เราอยากเรียน
0: ก็ต้องเรียนอาจารย์หลายๆท่านนะคะที่เรามีอาชีพอย่างเดียวกันเนี่ยเราอยาก อยากบอกอาจารย์หลายๆท่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนามาทีละนิดละนิดหาข้อมูลอย่างละหน่อยละหน่อยแล้วมาประกอบกันแล้วก็อยากเรียนจริงๆว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีเนี่ยนะคะสามารถนำมาใช้ในการศึกษามาช่วยทำให้การเรียนการสอนของครูดีขึ้นและที่ข้อที่ตัวเองมีความรู้สึกอย่างมากเนี่ยหลังจากที่ประเมินผลเด็กแล้วเนี่ยกล้าบอกเลยค่ะเด็กบอกว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนเนี่ยช่วยทำให้เด็กเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและจดจำได้มากขึ้นนานขึ้นเพราะนั้นอยากเรียนครูบาอาจารย์ที่เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพกันเลยนะคะว่าถ้าอาจารย์มีโอกาสลองศึกษาค้นคว้าหาเทคโนโลยีหลายๆอย่างเข้ามาช่วยในการสอนค่ะ

0: สวัสดีครับความสำเร็จในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับบางส่วนเนี่ยขึ้นอยู่กับความเข้าใจครับและบางส่วนก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนผมยังจำได้นะสมัยที่เป็นนักเขียนแรกๆเนี่ยผมต้องฝึกเขียนเป็นอย่างมากกว่าจะได้รับความชำนาญขึ้นมาแล้วก็เมื่อมีโอกาสได้เห็นเด็กไทยสมัยนี้ใช้ภาษาเขียนปะปนกับภาษาพูดแล้วก็บางครั้งนะฮะใช้ภาษาในลักษณะที่ผู้ใหญ่เรียกกันว่าภาษาวิบัติก็เลยนึกถึงเครื่องมือขึ้นมาตัวหนึ่งครับที่น่าจะช่วยให้เด็กไทยมีโอกาสได้ฝึกเขียนกันมากขึ้นแล้วก็ได้เขียนภาษาไทยกันอย่างสนุกสนานครับโลกออนไลน์เป็นสถานที่หนึ่งนะครับที่เปิดโอกาสให้ความคิดของคนเราสามารถถูกเผยแพร่ออกไปได้ทั่วโลกคนอ่านเนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ภายใต้สถานที่ใดสถานที่หนึ่งเหตุผลก็เพราะว่ามีองค์ความรู้หลายๆอย่างที่ถ้าไม่ได้รับการชักจูงให้ถ่ายทอดออกมาแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะล้มหายตายจากไปกับเจ้าของอย่างไร้ผู้สืบทอดผมเชื่อในแนวคิดการเผยแพร่องค์ความรู้จากทุกๆคนครับเพื่อให้เกิดการต่อยอดได้อย่างเต็มที่ยิ่งถ้าเราปลูกฝังนิสัยให้เด็กๆรักการอ่านแล้วก็รักการเขียนกันมากขึ้นก็ย่อมจะเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าครับบริการที่ผมเลือกมานำเสนอในวันนี้นะครับมีชื่อว่า wordpress.com ครับไม่ใช่ของคนไทยแต่ว่าสามารถรองรับภาษาไทยได้ดีแล้วก็ที่สำคัญนะฮะมีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นบล็อกที่ดีที่สุดในโลกครับ
1: wordpress.com นั้นให้บริการบล็อกทั่วโลกกว่า 19.6 ล้านแห่งในปัจจุบันครับและตัวเลขนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเรื่อยๆครับทั้งยังรองรับมากกว่า20ภาษาด้วยกันแถมภาษาไทยนั้นยังเป็นภาษาที่ติดอันดับ

1ใน20ภาษาบน wordpress.com ด้วยฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองเปิดใช้บริการบล็อกจาก wordpress.com กันดูครับอีกจุดเด่นหนึ่งของ WordPress นะครับก็คือการแสดงผลบน Search Engine ที่ทำได้ดีครับทำให้เนื้อหาที่เราเขียนสามารถถูกเผยแพร่ออกไปได้มากและก็กว้างขวางกว่าเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้มีคนอ่านบล็อกผ่านบริการของ WordPress เกือบ300ล้านคนซึ่งอ่านเนื้อหามากกว่า 2,500 ล้านหน้าต่อเดือนเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะฮะของ WordPress ลองมาดูกันว่าจะมีขั้นตอนอะไรบ้างในการใช้งานครับแรกสุดนะครับให้เปิดเบราว์เซอร์แล้วก็เข้าไปที่ th.wordpress.com เราจะเห็นเมนูต่างๆเป็นภาษาไทยซะส่วนใหญ่ครับซึ่งก็จะทำให้การสมัครสมาชิกและก็การใช้งานนั้นง่ายขึ้นครับจากนั้นก็กดปุ่มสมัครตอนนี้เลยเพื่อเริ่มกระบวนการสมัครสมาชิกเปิดใช้บริการบล็อกจาก wordpress.com โดยสิ่งแรกนะครับที่เราต้องกำหนดก็คือชื่อเว็บของเราครับโดยที่อยู่ดังกล่าวจะมีส่วนขยายต่อท้ายเป็น .wordpress.com คุณครูอาจจะใช้เป็นชื่อของคุณครูเองก็ได้ครับหรือจะใช้เป็นชื่อของโรงเรียนตามด้วยชื่อวิชาหรือชื่อระดับชั้นอันนี้ก็ได้ครับแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับหากกรอกไปแล้วมีข้อความแจ้งเตือนใดๆก็แสดงว่าชื่อนั้นๆเนี่ยมีปัญหาแนะนำให้ลองเปลี่ยนชื่อใหม่จนกว่าจะเห็นเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นด้านหลังคำว่า wordpress.com แจ้งให้ทราบไว้นิดนึงครับว่าชื่อเว็บตรงนี้ใส่ได้เฉพาะอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้นบรรดาเครื่องหมายต่างๆเอามาใช้ไม่ได้ครับซึ่งเมื่อได้ชื่อเว็บหรือว่าที่อยู่ของบล็อกแล้วทีนี้ก็มาถึงชื่อผู้ใช้ครับก็กรอกใส่เข้าไปได้เลยตามต้องการโดยต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นเช่นกันท้ายสุดก็มาที่เรื่องของรหัสผ่านให้กรอกเข้าไป2ครั้งครั้งแรกในช่องรหัสผ่านส่วนอีกครั้งหนึ่งให้กรอกในช่องยืนยันครับและ WordPress ก็จะแสดงระดับความปลอดภัยของรหัสผ่านออกมาให้อย่างน้อยเนี่ยควรได้ระดับ Good หรือดีครับถ้าต่ำกว่านั้นควรเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัยท้ายสุดก็กรอกอีเมลแอดเดรสของเราลงไปในช่องสุดท้ายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็กดปุ่ม Sign Up ได้เลยครับเอาละครับทีนี้มาเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งค่าเบื้องต้นครับเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะเปิดใช้งานบล็อกของเราครับตรงนี้นะฮะอยากจะให้ทำกันให้ครบเพื่อที่เราจะได้แสดงวัตถุประสงค์แล้วก็รายละเอียดของบล็อกของเราได้อย่างครบถ้วนครับให้เราเปิดหน้าเว็บไปที่ th.wordpress.com อีกครั้งครับแล้วด้านบนซ้ายมือก็จะเห็นช่องให้กรอกชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านก็จัดการใส่เข้าไปได้เลยครับแล้วคลิกที่ปุ่มเข้าระบบทีนี้เราจะเริ่มเห็นเนื้อหาของเว็บบล็อกต่างๆที่เป็นภาษาไทยซึ่งเขียนหรือว่าสร้างขึ้นโดยผู้ใช้คนไทยคนอื่นๆเริ่มต้นจากการตั้งค่ารายละเอียดส่วนตัวโดยให้ดูเมนูด้านบนทางด้านซ้ายมือครับจะเห็นคำว่า my accountวางเมาส์เอาไว้บนนี้ครับแล้วเลือก Edit My Profile จากนั้นก็กรอกรายละเอียดไล่ไปทีละส่วนครับโดยให้ใส่ชื่อเอาไว้ที่ช่อง First Name ใส่นามสกุลเอาไว้ที่ช่อง Last Name ใส่ชื่อและนามสกุลในช่อง Full Name ส่วนชื่อที่เราต้องการให้แสดงแก่คนอื่นบนอินเทอร์เน็ตนั้นให้ใส่เอาไว้ที่ช่อง Display Name Publicly As จากนั้นก็ใส่ชื่อถิ่นที่อยู่ของเราในช่อง Location แล้วก็พิมพ์รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับตัวเราเองในช่อง About You จากนั้นให้กด Update Profile เพื่อบันทึกข้อมูลครับที่ผมชวนให้ยุ่งยากกับการลงทะเบียน WordPress นะฮะก็เพราะว่า WordPress นั้นเป็นบริการที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลให้มากเราสามารถใส่รูปภาพก็ได้จะใส่วิดีโอจาก YouTube ก็ได้และที่สำคัญนะฮะเรายังสามารถตั้งค่าได้ด้วยว่าเราอยากจะได้บล็อกแบบเดียวๆที่มีผู้เขียนเนื้อหาคนเดียวหรืออยากจะสร้างบล็อกแบบกลุ่มที่มีผู้เขียนเนื้อหาหลายๆคนหรือแม้แต่การสร้างบล็อกแบบปิดครับที่คนเข้ามาอ่านนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากเราตั้งค่าได้หมดครับเริ่มแรกให้คลิกไปที่เมนู My Blog ด้านบนแล้วเลือก Dashboard ซึ่งตรงนี้นะครับถือเป็นหน้าหลักของบล็อกของเราสำหรับควบคุมสั่งงานต่างๆโดยจะมีข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นพร้อมข้อมูลสรุปแล้วก็ช่องสำหรับใส่เนื้อหาแบบรวดเร็วเตรียมเอาไว้ให้ด้วยครับท้ายสุดนะฮะในการตั้งค่า

เบื้องต้นก็คือในส่วนของเมนู settings ครับที่เราสามารถเลือกได้จากเมนูทางฝั่งซ้ายมือซึ่งตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากเพราะเราเอาไว้ใช้สำหรับในการกำหนดชื่อบล็อกแล้วก็ใส่คำโปรยเพราะๆครับลองเข้าไปที่ settings ตรงส่วน general ครับจะเห็นหัวข้อที่เขียนว่า site title ที่ให้เรากำหนดชื่อหลักของเว็บไซต์และในส่วน tagline สำหรับใส่คำโปรยเพราะๆเพื่ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของบล็อกของเราครับจากนั้นก็ตั้งค่า time zone ให้ถูกต้องโดยของไทยเรานะครับจะเป็น UTC บวก7และที่สำคัญที่สุดก็คือในส่วนของ language ซึ่งให้เราตั้งค่าภาษาที่จะถูกใช้ภาษาหลักของบล็อกตรงนี้เนี่ยจะตั้งเป็นภาษาไทยก็ได้ให้คลิกเลือกที่ th ขีดไทยได้เลยครับและที่อยากแถมท้ายให้นะฮะก็คือการเปลี่ยนเมนูของ WordPress ให้เป็นภาษาไทยครับทำได้ด้วยการเลือกเมนูด้านซ้ายมือที่เขียนว่า Users แล้วไปที่ Personal Settings เพื่อเปลี่ยน Interface Language ให้เป็น TH ขีดไทยแบบนี้ครับทำเสร็จแล้วให้คลิกเลือก Save Changes เพื่อบันทึกค่าด้วยครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงไม่แนะนำเป็นภาษาไทยตั้งแต่ทีแรกจริงๆต้องบอกนะครับว่าใน WordPress นั้นมีเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะครับและบางตัวเนี่ยก็ไม่ได้แสดงเป็นภาษาไทยแต่ว่าตอนนี้นะฮะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะลองแนะนำเป็นเมนูภาษาไทยกันดูบ้างครับทีนี้นะครับเรามาเริ่มใส่ข้อมูลให้กับหน้า About กันครับโดยหน้า About นั้นเป็นหน้าที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบล็อกของเราเองให้ไปที่เมนูหน้าทางด้านซ้ายมือครับแล้วเลือกหน้าอีกหนึ่งครั้งครับในเมนูย่อยเราก็จะเห็นคำว่า about ให้เอาเมาส์วางไว้บนคำว่า about แล้วเลือกแก้ไขครับจากนั้นก็ใส่หัวข้อใหม่ถ้าไม่ต้องการใช้คำว่า about อย่างเช่นใส่ภาษาไทยว่าเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้เป็นต้นครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็ให้ใส่ในช่องใหญ่ๆด้านล่างได้เลยครับลบของเดิมออกแล้วก็พิมพ์ข้อความใหม่ใส่เข้าไปสังเกตที่ปุ่มสุดท้ายครับเอาเมาส์วางไว้จะเขียนว่าแสดงซ่อน Kitchen Sink อันนี้เป็นบรรดาเครื่องมือเสริมอื่นๆซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้ตามชอบครับเมื่อใส่รายละเอียดต่างๆเสร็จให้กดปุ่มอัปเดตทางด้านขวามือครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการใส่เนื้อหาในหน้า About ครับผมเองนะฮะคงไม่มีเวลาอธิบายเครื่องมือทั้งหมดที่อยู่ในนี้เนี่ยครับแต่ว่ายังไงลองเล่นดูฮะรับรองว่าไม่ยากถ้าทำผิดพลาดไม่เป็นไรครับไม่ต้องตกใจก็แค่ว่าไม่ต้องบันทึกการแก้ไขแค่นั้นเองครับถัดมาเป็นการเขียนเนื้อหาในส่วนหลักครับก่อนอื่นแนะนำให้สร้างหมวดหมู่ของเนื้อหาก่อนครับโดยไปที่เมนูเรื่องแล้วคลิกที่เมนูย่อยหมวดหมู่จากนั้นก็ใส่ชื่อหมวดหมู่ลงในช่องชื่อได้เลยครับแล้วก็กดปุ่มสร้างหมวดหมู่ใหม่ตรงด้านล่างซึ่งตรงนี้นะครับจะแบ่งหมวดหมู่ย่อยของเนื้อหาสักกี่แบบก็แล้วแต่ครับแต่เราควรแบ่งเอาไว้เพื่อความเป็นระเบียบจากนั้นนะครับให้เลือกเมนูย่อยเขียนเรื่องใหม่ซึ่งส่วนนี้นี่เองจะเป็นส่วนหลักสำหรับการใส่เนื้อหาอย่างเช่นบทเรียนเรียงความการสั่งงานหรือการแจ้งข่าวสารต่างๆก็จัดทำขึ้นจากส่วนนี้ได้เลยครับเริ่มจากใส่ชื่อหัวข้อให้เรียบร้อยทางด้านบนแล้วก็พิมพ์เนื้อหาหลักในช่องว่างใหญ่ๆด้านล่างครับถ้าเป็นข้อความธรรมดาก็พิมพ์ไปได้เลยส่วนการใส่ลิงก์ตัวเชื่อมไปยังเว็บไซต์ต่างๆให้เราไฮไลท์เลือกข้อความแล้วคลิกที่ไอคอนรูปโซ่ก็จะมีหน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้นให้เราใส่ชื่อเว็บแล้วก็คำอธิบายก็จัดการใส่ไปให้เรียบร้อยครับแล้วกดปุ่มเพิ่มลิงก์ถ้าเป็นเรื่องการใส่รูปภาพให้ดูตรงไอคอนรูปภาพข้างๆคำว่าอัปโหลดเพิ่มโดยเราจะเห็นไอคอนใส่รูปภาพให้คลิกแล้วเราจะเจอหน้าต่างใหม่ครับจากนั้นก็เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการโดยเมื่อส่งรูปภาพขึ้นไปที่ WordPress เสร็จก็จะมีช่องให้ใส่หัวข้อหรือก็คือคำอธิบายภาพดังกล่าวแล้วก็เลือกใส่คำขยายความจากนั้นก็เลือกปุ่มใส่เข้าในเรื่อง
เพื่อโยนรูปภาพเข้าไปในส่วนเนื้อหาของเรื่องที่เราเขียนครับโดยเนื้อหาทั้งหมดที่เราส่งขึ้นไปที่ wordpress.com ก็จะถูกเก็บเอาไว้ในส่วนคลังภาพที่เรียกใช้ได้ตลอดเวลาผ่านเมนูใส่รูปภาพครับถ้าอยากใส่วิดีโอให้คลิกที่ไอคอนถัดไปที่เขียนว่าใส่วิดีโอโดยในเวอร์ชันฟรีของ WordPress นั้นเราใส่วิดีโอโดยตรงไม่ได้ครับแต่เราสามารถดึงเอาวิดีโอจาก YouTube มาใช้งานได้โดยให้คลิกที่จาก URL แล้วก็ copy ที่อยู่ของไฟล์วิดีโอที่ต้องการเอามาใส่ในช่อง URL นี้ได้เลยครับเสร็จแล้วให้กดปุ่มใส่เข้าในเรื่องเท่านี้เนี่ยก็จะได้วิดีโอบนบล็อกของเราแล้วล่ะครับเมื่อจัดทำเนื้อหาเสร็จก็อย่าลืมจัดเนื้อหาดังกล่าวเข้าหมวดหมู่ที่เราต้องการโดยให้ทำเครื่องหมายหน้าหมวดหมู่ในกลุ่มที่จัดแสดงอยู่ทางด้านขวามือจากนั้นจะเห็นหัวข้อที่เขียนว่าป้ายกำกับหรือภาษาอังกฤษนะครับจะเขียนว่าแท็กตรงนี้มีประโยชน์มากครับให้เราใส่คำสั้นๆที่เป็นคำสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเราจะช่วยให้เวลาค้นหาเนื้อหาผ่านบริการต่างๆอย่างเช่น Google นั้นสามารถเชื่อมโยงมาที่เนื้อหาของเราได้ง่ายขึ้นครับเมื่อทำเสร็จแล้วให้กดปุ่มเผยแพร่ได้เลยครับสำหรับการแก้ไขเนื้อหาที่เราส่งเข้าไปที่ WordPress ทำได้โดยใช้เมนูเรื่องแล้วก็ตามด้วยเมนูย่อยเรื่องอีกหนึ่งทีครับจะแก้ไขเมื่อไหร่ก็ได้หรือถ้าจะลบทิ้งก็เอาเมาส์วางไว้ที่ชื่อเรื่องแล้วก็เลือกถังขยะครับและหากต้องการให้เด็กๆสามารถเข้ามาเขียนเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้ด้วยให้เราไปกำหนดค่าที่เมนูผู้ใช้ครับแล้วก็เพิ่มอีเมลเข้าไปและกำหนดบทบาทให้เป็นผู้เขียนแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมว่าให้เด็กๆสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาน่าจะสนุกกว่าส่วนอื่นๆที่น่าสนใจบน WordPress ผมคงต้องเล่าให้ฟังแบบรวบรัดครับเพราะว่าเวลามีจำกัดแล้วก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจอย่างเช่น Sharing ในเมนูหลักตั้งค่าที่ทำให้เราส่งเนื้อหาจาก WordPress ไปยัง Facebook และก็ Twitter ได้ครับทีนี้นะครับทุกครั้งที่มีการใส่เนื้อหาเข้าไปใหม่ก็จะถูกส่งขึ้น Facebook ให้โดยอัตโนมัติ

1. Take away a half, equals

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดรายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
3: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
4: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
3: ป่ะพี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
3: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
5: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันคล้ายวันสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามวันนี้เวลา 9:04 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบ80ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและอุทิศเป็นกุศลแก่ผู้มีส่วนในการก่อสร้างองค์พระปรางและพระอารามแห่งนี้ทั้งนี้บริษัทผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมายาวนานนับแต่ก่อตั้งกิจการได้นำแบบอย่างพระปรางมาปรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้บริษัทได้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์ได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กของมูลนิธิเตือนภาทยกุลซึ่งดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กนี้ในเตือนภาทยกุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเริ่มสร้างปี2514เพื่อถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลจากนั้นได้สร้างเครื่องดนตรีขนาดเล็กครบทุกชิ้นตามรูปแบบของวงมโหรีจนสำเร็จต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ The Hidden Wonders of วัดอรุณบอกเล่าความอัศจรรย์ของนัยยะและความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่และยังไม่เคยกล่าวถึงเป็นผลงานต่อเนื่องจากหนังสือชุดอัศจรรย์วัดอรุณเช่นอัศจรรย์แห่งโครงร่างปรางทรงจอมแหเชื่อว่าช่างไทยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเส้นทรงในการทิ้งน้ำหนักของผืนแหที่โค้งเว้าสวยงามจนถูกพัฒนามาสู่งานสถาปัตยกรรมไทยและอัศจรรย์แห่งนัยยะองค์อินทรากับจักราวุธการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านพุทธสถาปัตยกรรมไทยหากเป็นอาคารหลักประเภทเครื่องก่อที่ทึบตันเช่นพระเจดีย์หรือพระปรางตำแหน่งที่ช่างออกแบบให้ความสำคัญมากที่สุดคือส่วนของซุ้มจารณำบนชั้นเรือนธาตุซุ้มจารณำทั้ง4ด้านของปรางประธานวัดอรุณราชวรารามเป็นประติมากรรมกึ่งลอยตัวรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหตุเพราะการกู้แผ่นดินสยามกลับคืนมาได้หลังการเสียกรุงให้แก่พม่าในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายน่าจะส่งผลถึงความจำเป็นที่กษัตริย์ไทยต้องปรับภาพลักษณ์เดิมจากบทบาทของพระนารายณ์ผู้รักษามาเป็นพระอินทร์จอมทัพผู้เกรียงไกรแทนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรที่น่าสนใจคือพระหัตถ์ขวาของพระอินทร์ปกติมักจะถือวัชระหรือพระขันเป็นอาวุธประจำกายแต่ที่นี่กลับถือจักรเป็นอาวุธหลักแทนเจ
จากการวิเคราะห์ถอดความหมายได้ว่ารัชกาลที่3พระผู้สร้างพระปรางชุดนี้มีพระราชประสงค์สื่อเป็นในว่าทรงเป็นสมุติเทพและมีความหมายซ้อนทับบนสัญลักษณ์รูปจักราวุธสอดรับกับคำว่าจักรีหรือราชวงศ์จักรีข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าทั้งในด้านการศึกษาการบูรณปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทยต่อไปในอนาคตองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองพลูอำเภอเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีซึ่งเมื่อปี2531พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการศึกษาวางโครงการและพิจารณาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่างๆของจังหวัดจันทบุรีซึ่งขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งเป็นประจำทุกปีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายมีความจุประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรสูง 18.20 เมตรยาว940เมตรสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2537ส่งน้ำให้แก่เกษตรกรโดยการปล่อยน้ำลงตามลำน้ำธรรมชาติมีฝ่ายทดน้ำเก็บน้ำไว้เป็นช่วงๆเพื่อให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำสูบน้ำไปใช้สำหรับการเกษตรกรรมและยังเป็นแหล่งน้ำของโครงการระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองที่สูบน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายส่งให้กับพื้นที่ชลประทานตอนบนของโครงการอ่างเก็บน้ำอีกประมาณ 2,185 ไร่ปัจจุบันโครงการชลประทานจันทบุรีมีแผนขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายและผันน้ำจากคลองหางแมวเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงหน้าผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่21/9หมู่3ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นบ้านของนางสาวศิลาพรทองรอดเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายปลูกทุเรียนหมอนทองจำนวน900ต้นบนพื้นที่26ไร่มีน้ำเพียงพอต่อการปลูกทุเรียนสามารถเก็บผลผลิตขายได้ปีละหลายล้านบาทด้วยโซนแห่งนี้ยังใช้ระบบปินิสปริงเกอร์ในการรดน้ำแทนระบบสปริงเกอร์ปกติช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้ประมาณร้อยละ34สำหรับการรดน้ำ1ครั้งต่อ1วันนับเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะขององคมนตรีที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดต่อจากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่57/7หมู่10ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นบ้านของนายวิทูลมานะนิยมไทยเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายปลูกทุเรียนและเงาะบนพื้นที่90ไร่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองและเป็นผู้ผลักดันการใช้พลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังแปลงเกษตรกรซึ่งในอนาคตทางกลุ่มบริหารการใช้น้ำมีแผนที่จะพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในระบบส่งน้ำต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทันทสถานบำบัดพิเศษกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างพิจารณาถึงชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน5,247รายเพื่อตรวจ
จเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดอธิโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพหลักสูตร6เดือนซึ่งเป็นหลักสูตรที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังที่เหลืออายุโทษไม่เกิน2ปีได้ฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเสริมทักษะชีวิตและวิธีคิดวิเคราะห์รับมือและแก้ไขปัญหาโดยไม่กลับไปพึ่งยาเสพติดอีกเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างปกติสุขโดยมีครอบครัวชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูมีเรือนจำ12แห่งนำร่องทันทสถานบำบัดพิเศษกลางได้จัดสถานที่เพื่อเป็นที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงก่อนออกไปใช้ชีวิตภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้เช่นร้าน Chance and Change Cafe by ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางสถานที่ฝึกอาชีพทักษะวิชาชีพบาริสต้าการทำอาหารรวมทั้งงานบริการและการจัดเลี้ยงแบบมืออาชีพและเป็นสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับในการเข้าทำงานด้วยการฝึกให้ไลฟ์ขายของโดยการบันทึกเทปและงานศิลปะ Present Contemporary Art ผลงานศิลปะของผู้ต้องขังที่จะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นทุนให้แก่ผู้

ต้องขังต่อไปนอกจากนี้มีการเย็บปักถักร้อยการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางได้อบรมผู้ต้องขังแล้วจำนวน2รุ่นรวม125รายซึ่งผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปมีงานทำและประกอบธุรกิจส่วนตัวในอาชีพต่างๆเช่นร้านกาแฟช่างตัดผมและร้านเบเกอรี่สำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุข องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาวันนี้ที่ห้องประชุมจันเกษมหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและกองทัพเรือจัดขึ้นระหว่างวันที่69พฤษภาคม2569ภายใต้แนวคิดราชประชาก้าวไกลเรียนอย่างมีความสุขมีงานทำมีอาชีพที่ดีเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันบริหารบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวเข้าร่วมจำนวน409คนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2506ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วไม่ซ้ำซ้อนได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจโดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งมีการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติและเด็กด้อยโอกาสให้สามารถมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตระการคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดปากน้ำวัดชัยพฤกษ์สมาลากรุงเทพมหานครวัดเจดีขาวจังหวัดลำพูนวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการและวัดสังขานุภาพจังหวัดกำแพงเพชรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิรภาวนาภิรัตวัตตะโกแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปะกถาว่าด้วยศิลปะสามารถจำแนกเป็น2ประการคือศิลปะของบรรพชิตและศิลปะของคฤหัสถ์โดยการฝึกปรือหรือสั่งสมความเป็นช่าง3ประการได้แก่ช่างทำคือฝึกฝนมีฝีมือจนชำนิชำนาญก็เกิดผลงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมสวยสดงดงามช่างพูดคือฉลาดพูดฉลาดเจรจาพูดถ้อยคำที่ไพเราะเหมาะสมประกอบด้วยเนื้อหาสาระ
ไม่ยั่วให้หมองหมางไม่เย้าให้แก่งแย่งและช่างคิดเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะหักห้ามความคิดฝ่ายชั่วน้อมนำให้ตั้งตัวอยู่ในความคิดฝ่ายดีรวมถึงการเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและบุกเบิกนำความรู้เดิมมาเสริมสร้างความรู้ใหม่ผสมกันเป็นชุดความคิดที่ล้ำและร่วมสมัยผู้ใดเมื่อประกอบศิลปะพร้อมมูลสมบูรณ์ด้วยองคุณสามข้างต้นแล้วยังเห็นว่าศิลปะที่ตนประกอบก็จะเป็นกิจการที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสุจริตซื่อตรงอยู่ในกรอบของสัมมาอาชีวะก็ย่อมจะน้อมนำมงคลให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนประเทศชาติและพระศาสนาอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติบริษัทพีเจนอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวอุบลลักษณ์ธรรมะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางปรือวัดแหลมมะขามวัดวิเวกวรารามจังหวัดตราดวัดพญาภูวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครและวัดดอนว่าพิกุลทองจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 กลุ่มบริษัท SC บริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทแม็กไทยจำกัดและบริษัทเมเจอร์ซินีเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางนานอกวัดบางนาในกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีและวัดใหญ่จังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบริษัทมัลติอินโนเวชั่นเอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทเรนบูดโฮลดิ้งจำกัดบริษัท CTS สตาเลสจำกัดและบริษัทสำนักงาน EY จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและในวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนจังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้จังหวัดกำแพงเพชรและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 20:00 และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: Balakali.
1: Balakali.
0: He's not an elephant.
1: Laka.

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: ของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
3: huh?
2: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่าง มันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา FY เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง N เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง T เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรง T เข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกัน เมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่มั้ยครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองถูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการมันก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้ว

แล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นยังจุด b ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง c d และ f ซึ่งจุด f นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ a จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง

80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0 AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXT ก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทม์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทม์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กราบสวัสดีท่านวิทยากรนะครับฝ่ายบริหารแล้วก็คณะเพื่อนครูทุกท่านนะครับกับผมนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มที่4นะครับกลุ่มชื่อว่าร่วมรู้นะครับก็จะออกมานำเสนอนะครับกระบวนการสร้างแผนที่จำลองนะครับซึ่งในกลุ่มที่4นะครับก็ได้หัวข้อของเมืองประจวบการสร้างแผนที่นะครับจำลองที่เราได้หัวข้อตอนแรกพอได้หัวข้อปุ๊บนะครับว่าเราต้องสร้างเมืองประจวบนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือการสร้างแผนที่ก่อนอื่นต้องแจ้งก่อนนะครับว่าพอเราสร้างแผนที่ปุ๊บนะครับโดยแต่ละคนในกลุ่มนะครับอยู่หัวหินกันนะครับพื้นที่ประจวบหรือว่าภูมิประเทศประจวบนะครับเราก็ไปเที่ยวแต่ว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดทั้งหมดนะครับก็เลยต้องใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยซึ่งถามว่าถ้าเกิดมองถึงโปรแกรมที่สามารถดูแผนที่ได้นะครับมันก็มีอยู่หลายตัวนะครับจะเป็น Google Map หรือว่า Google Earth ก็ใช้ได้สิ่งแรกที่เราทำนะครับก็คือจะใช้ Google Earth นะครับแต่ว่าในเครื่องไม่มีพอในนะครับสิ่งแรกเราต้องทำก็คือโหลดก่อนบางคนไม่เคยโหลดนะครับไม่เคยใช้ไม่รู้คืออะไรสิ่งแรกที่ทำเปิด YouTube ก่อนเลยครับว่าอยากติดตั้งโปรแกรมทำไงเปิด YouTube นะครับดูการติดตั้งก่อนว่าโปรแกรม Google Earth นะครับคืออะไรติดตั้งยังไงซึ่งใน YouTube นะครับก็มีลิงก์มากมายนะครับก็มีลิงก์1นะครับความยาวประมาณ1นาทีครึ่งอธิบายเกี่ยวกับการติดตั้งแอปและก็การใช้งานเบื้องต้นพอนั่งดูเสร็จนะครับเราก็รู้ว่าต้องติดตั้ง Google Earth แล้วแหละนะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็เห็นภูมิประเทศของประจวบนะครับว่ามีพื้นที่ราบนะครับพื้นที่สูงและก็ที่เป็นแม่น้ำนะครับพอได้ปุ๊บเราก็เริ่มดำเนินการนะครับสร้างแผนที่ขึ้นมาสิ่งแรกเราใช้นะครับเราต้องการแผนที่จำลองก่อนถ้าเกิดดูจาก Google Earth นะครับแผนที่ค่อนข้างละเอียดการมาร่างในกระดาษ A4 มันร่างยากก็เลยใช้ Google Map นะครับดูแผนที่ซึ่งการดูใน Google Map นะครับก็ไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็เลยการใช้ Google Search ดีกว่านะครับเสิร์ชดูแผนที่ซึ่งการเซิร์ชนะครับเราจะรูปภาพแผนที่ของเมืองประจวบนะครับอยู่ในเว็บของประจวบคีรีขันธ์เขาทำแผนที่ค่อนข้างชัดคือเขาแบ่งเมืองประจวบนะครับเป็น6ตำบลด้วยกันแปลว่าสิ่งแรกนะครับเราใช้ Google Search เพื่อดูแผนที่เอาแผนที่มาร่างก่อนพอได้แผนที่ร่างเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใช้ Google Map นะครับเพื่อแยกตำบลออกเป็น6ตำบลนะครับพอได้ตำบลปุ๊บนะครับต่อไปเราก็ใช้ Google Earth นะครับที่มีความสามารถเรื่องการดูภูมิประเทศนะครับก็คือรู้ว่าตรงไหนเป็นทะเลตรงไหนเป็นพื้นที่ราบตรงไหนพื้นที่สูงนะครับเพื่อมาสร้างเป็นโมเดล3มิติตรงนี้สำคัญนะครับเพราะ Google Earth นะครับค่อนข้างให้ภาพที่ชัดเจนแล้วก็เป็นปัจจุบันนะครับแปลว่าในขั้นตอนนี้นะครับเราใช้โปรแกรมนะครับอยู่4ตัวด้วยกันนะครับก็คือ1เราใช้ YouTube นะครับแอป YouTube ดูกระบวนการ2ใช้ Google Search นะครับค้นหาข้อมูล3ใช้ Google Map นะครับเพื่อดูพื้นที่ในภาพรวมเพื่อดูเส้นทางของรถไฟนะครับทะเลฝั่งไหนแล้วใช้ Google Earth นะครับดูภูมิประเทศพอเสร็จปุ๊บนะครับได้ข้อมูลพร้อมนะครับแปลว่าโปรแกรมพร้อมก็คือการแบ่งงานกันทำด้วยความที่ว่ากลุ่มที่4นะครับมีบุคลากรในกลุ่มนะครับค่อนข้างหลากหลายเราก็แบ่งงานตามนี้นะครับในหัวข้อที่2 1ให้ทีมงานคอมพิวเตอร์นะครับก็คือครูคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มนะครับมีอยู่2คนนะครับจัดการเรื่องข้อมูลนะครับก็คือติดตั้งโปรแกรมให้พร้อมใช้งานแล้วก็เราให้ครูการงานนะครับกับคอมนะครับเป็นคนออกแบบกราฟิกในเบื้องต้นก่อนก็คือร่างออกมาก่อนว่าเราจะวางโครงสร้างแบบไหนต่อไปเรื่องข้อมูลนะครับก็มอบหมายให้ครูสังคมครูภาษาไทยครูแนแนวนะครับเป็นคนดูข้อมูลเราให้3ส่วนนะครับช่วยกันดูข้อมูลที่เราจะใช้แล้วก็ส่วนที่4นะครับอัตราส่วนแผนที่จำลองนะครับมอบหมายครูคณิตศาสตร์นะครับเป็นตัววางแผนผังว่าอัตราส่วนเราจะใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ทีมที่5นะครับก็คือจัดเก็บข้อมูลเรามอบหมายช่างภาพ1คนนะครับเพื่อเก็บรูปภาพขั้นตอนการทำงานเก็บภาพสวยๆนะครับเพราะรูปภาพสำคัญมากทำงานดีแค่ไหนนะครับรูปภาพเป็นตัวสื่อความหมายทั้งหมดก็เลือกช่างภาพนะครับเก็บภาพนี่คือกระบวนการทำงาน นะครับซึ่งพอเริ่มทำงานปุ๊บนะครับจริงๆเป้าหมายในการทำงานเราต้องการสร้างแผนที่จำลองนะครับแต่สิ่งได้เพิ่มเติมนะครับเราทราบอาณาเขตนะครับและที่ทราบเพิ่มเข้ามานะครับก็คือตำบลเมืองประจวบนะครับตรงนี้ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีชื่อตำบลนี้ด้วยเราไปประจวบนะครับทราบแค่ว่าเป็นอำเภอเมืองประจวบแต่พอเราทำปุ๊บนะครับทราบแล้วว่ามีตำบลประจวบคีรีขันธ์ด้วยและก็ทราบว่าส่วนที่แคบที่สุดนะครับอยู่ที่เมืองประจวบนะครับท่านอาจารย์ทราบไหมครับว่าส่วนที่แคบที่สุดนะครับคืออยู่ตำบลอะไรครับใน6ตำบลของประจวบนะครับจะมีพื้นที่ที่แคบที่สุดนะครับที่เราวัดจากฝั่งอ่าวไทยนะครับไปฝั่งของด่านสิงขรที่ติดกับพม่านะครับทราบไหมครับว่าตรงนี้คือตำบลอะไรอะไรนะครับคลองวานใช่ครับเราทราบว่านี่คือตำบลที่แคบที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะฟังปัญหาอุปสรรคต่อนะครับขอบคุณครับ
1: ครับจากการที่เราได้ศึกษาในเรื่องของการปฏิบัติงานร่วมกันนะครับก็จะมีปัญหาและอุปสรรคดังนี้นะครับขอสรุปพอเป็นสังเขปนะครับซึ่งปัญหาเนี่ย เริ่มแรกเลยคือการเริ่มต้นในเรื่องของการทำงานเราไม่รู้ว่าจะเริ่มทำงานอย่างไรเพราะว่าในการทำงานเบื้องต้นเนี่ยแต่ละคนก็จะหาข้อมูลเข้ามาโดยได้ข้อมูลค่อนข้างเยอะการที่เราจะตกผลึกข้อมูลให้เป็นข้อมูลเดียวเนี่ยจะค่อนข้างยากนะครับก็เลยมาสรุปกันว่าจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีเนี่ยเรามีอะไรบ้างเบื้องต้นเนี่ยเราได้แต่ดินน้ำมันสีฟ้ามานะครับแล้วก็ในเรื่องของวัสดุอื่นๆเนี่ยแป้งโดเราก็จะได้แต่สีเหลืองมานะครับก็ถ้าเอามาวางเลยจริงๆแล้วถ้าลักษณะสีฟ้าเราก็ควรจะเห็นว่ามันควรจะเป็นผืนน้ำนะครับแต่ทีนี้จากวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีไม่เพียงพอก็เลยต้องสลับบ้างเบื้องต้นเราก็เลยวางพื้นที่เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ไปขอแบ่งปันนะครับจากกลุ่มข้างเคียงนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาณตรงจุดนี้นะครับส่วนอีกจุดนึงคือในเรื่องของการวางตำแหน่งนะครับในพื้นที่เนี่ยเรามีพื้นที่จำกัดนะครับก็ต้องวางตำแหน่งในบางครั้งเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับทับซ้อนซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันนะครับก็จะวางตำแหน่งค่อนข้างยากโดยมีการแก้ปัญหาคือเราก็จะใช้โพสต์อิทนะครับติดพื้นที่บางครั้งอาจจะมีการใกล้เคียงกันบ้างแต่ก็แก้ปัญหาได้พอสมควรครับ
0: แล้วก็ขออนุญาตสรุปปิดท้ายนะครับว่าการทำงานนะครับสิ่งสำคัญคือข้อมูลนะครับที่เราค้นในกระบวนการทำงานเราแบ่งเป็น3คนนะครับที่หาข้อมูลซึ่งถามว่าต่างคนต่างหานะครับข้อมูลที่ได้จะไม่ตรงกันเมื่อไม่ตรงปุ๊บนะครับแปลว่าเราต้องหาเซิร์ชว่าตกลงนะครับข้อมูลที่ถูกต้องคืออะไรนี่คือความสำคัญเพราะข้อมูลที่เราหาจากเว็บนะครับบางเว็บข้อมูลไม่ตรงเราต้องดูเว็บที่หลากหลายและสุดท้ายคือการจัดเก็บข้อมูลครับเมื่อมีการถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับก็จะอัพภาพนะครับขึ้น Google Drive ไว้ไม่ต้องใช้แฟลชไดร์นะครับเก็บที่ไดออนไลน์ก็สามารถเก็บได้ตลอดเราไปที่ไหนก็สามารถเปิดใช้งานได้ตลอดขอบคุณครับ
2: ยอดเยี่ยมนะครับอาจารย์นี่อาจารย์ก็จะเห็นว่าวิธีการทำงานอาจจะแตกต่างจากของกลุ่มของอาจารย์ใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ที่เขาสร้างมาเนี่ยนะครับจะได้เรียนรู้จากเขาครับอยากจะขออีกหนึ่งกลุ่มก่อนที่เราจะเบรกนะครับมีกลุ่มไหนที่พร้อมโอเคโอ้ยพร้อมมากเลยโอเคเชิญครับอาจารย์ชองปรบมือให้กลุ่มหนึ่งครับอันนี้กลุ่มสี่เมื่อกี้ปรบมือก่อนปรบมือให้กลุ่มสี่เมื่อกี้ไม่ปรบมือให้กลุ่มสี่

0: สวัสดีค่ะกราบเรียนผู้บริหารแล้วก็คุณครูทุกท่านนะคะจากกลุ่มรองแอคทีฟนะคะก็ตามที่ได้ก็คือได้พื้นที่บางสะพานน้อยนะคะจากโจทย์ที่กำหนดให้เนี่ยทำให้พื้นเราไม่รู้จักพื้นที่นี้กันเลยเพราะว่าคนในกลุ่มไม่ได้มีใครเป็นคนอำเภอบางสะพานน้อยเลยนะคะฉะนั้นข้อมูลที่ได้ก็ต้องอ้างอิงจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในหัวข้อพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิฝั่งอ่าวไทยเขตบางสะพานน้อยซึ่งพื้นที่นี้มี3บ้านเขาจะเรียกเป็นบ้านๆ3บ้านนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานราชการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนอพยพไปพื้นที่ปลอดภัยที่กำหนดในเขต3พื้นที่นี้เป็นความเสี่ยงภัยระดับต่ำความเสี่ยงภัยระดับ1นะคะความรุนแรงมีแค่ระดับ1เท่านั้นมีอยู่3บ้านก็คือบ้านบางเบิดบ้านบางเบิดบางเบิดอยู่ทางนี้จะติดกับชุมพรบางเบิดก็จะติดเราจะหันทางนี้ไปชุมพรบางเบิดนะคะกับด้านเนาะ
1: นี
0: ่
1: เดี๋ยวชี้ให้แล้วกันนะคะ
0: มันกลับด้านคุณเนาะ
1: เอาเอียงได้ป่ะมันกลับ
0: กลับ
1: บ้านพัง
0: บ้านพังถ้าจะมองนะคะเรามองคุณนกเขาก็ทำตามเขตพื้นที่รถไฟคุณนกได้อ้างอิงจากเขตพื้นที่รถไฟอ้างอิงจากความเป็นจริงเลยเพราะว่ามีข้อมูลที่ชัดเจน
1: บางเบ
0: ิดเราจะอยู่ทางหาเจอปะบางเบิดตามที่คุณนกชี้นะคะจะติดกับพื้นที่เขตชุมพรนะคะในบางเบิดก็จะต้องอพยพไปที่ทำการอบต.ในเขตที่1เสียบเลยบางเบิดอพยพไปที่อบต.นะคะแล้วบ้านที่2คือบ้านฝั่งแดงอพยพไปที่วัดกรรมเสนและบ้านที่3ก็คือบ้านชายทะเลเป็นศาลากลางหมู่บ้านพอเวลาเราสืบค้นข้อมูลนะคะเราก็จะหาจากละติจูดกับลองติจูดมองว่าอันไหนใกล้ที่สุดและไกลที่สุดเราก็จะวัดจากเราใช้หัวหินเป็นเกณฑ์เราก็จะมองว่าทิศไหนทิศเหนือละติจูดอันไหนใกล้ลองติจูดอันไหนไกลนะคะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปหาใน Google Map กันสมาชิกในกลุ่มก็จะไปหาใน Google Map เพื่อที่จะหาระยะห่างจากพื้นที่บ้านแต่ละบ้านเช่นบ้านบางเบิดบ้านบางเบิดกับบ้านฝั่งแดงระยะห่างของพื้นที่จะอยู่ที่ 8.9 กิโลเมตรถ้าเราเดินก็จะใช้เวลา1ชั่วโมง41นาทีเมื่อ 8.9 กิโลเมตรเราใช้การย่อส่วนเราใช้การย่อส่วนจาก 8.9 กิโลเมตรในระยะห่างของแต่ละบ้านเราก็จะย่อส่วนเป็นหลักเซนติเมตรก็คือย่อออกมาเป็น4ประมาณที่9กิโลเมตรก็จะย่อเป็น 4.5ใช้ตามหลักคณิตศาสตร์นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้ปุ๊บเราก็จะมาวาดภาพใช้การวาดภาพกันเมื่อวาดภาพเสร็จก็จะมีในทีมก็จะเริ่มปั้นแล้วก็ลงมือทําแล้วก็จะติดหลอดไฟตามที่เห็นนะคะแล้วก็เราจะได้พื้นที่ที่นํามาโชว์กันเนี่ยค่ะโดยมีพื้นที่รถไฟอ้างอิงและข้อที่2กระบวนการทํางานของเรานะคะก็คือในกลุ่มก็จะวิเคราะห์ข้อมูลและหลังจากนั้นก็มาจะระดมความคิดเพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ว่าชัดเจนแค่ไหนแล้วก็หลังจากนั้นจะลงมือทำแบบจำลองในพื้นที่ปลอดภัยของอำเภอบางสะพานค่ะและข้อที่3ปัญหาอุปสรรคของเราอย่างที่บอกก็คือเราไม่ใช่คนพื้นที่บางสะพานน้อยฉะนั้นเราก็จะต้องสืบค้นข้อมูลกันให้มากขึ้นซึ่งมองว่าปัญหาของเราก็คือเวลาของเรามีน้อยเพราะเราใช้ Google Earth กันไม่ค่อยเป็นค่ะเพราะว่าครูจุ๋มก่อนเลยครูจุ๋มมาถึง Google Earth นั่งหมุนลูกโลกอยู่นั่นแหละผมก็นั่งมองหมุนลูกโลกอยู่ทำไมอ่ะทำไมไม่กดไปที่ไอ้พื้นที่หาข้อมูลครูจุ๋มก็นั่งหมุนลูกโลกไปหมุนหาอยู่นั่นแหละว่าของเราอยู่ตรงไหนก็คือ1ความคล่องของเราใช้ Google Earth กันไม่ค่อยคล่องฉะนั้นเวลาก็ต้องมี

0: ่วนจำเป็นว่าเราต้องเรียนรู้กันมากขึ้นนะคะฉะนั้นการแก้ปัญหาอุปสรรคก็คืออยากจะขอคำแนะนำจากบุคคลที่การที่ใช้ Google Earth ได้คล่องขึ้นนะคะเราก็จะทำให้การทำงานเราประสบความสำเร็จแล้วก็ใช้เวลาได้น้อยลงค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอ๋ออย่าลืมขอนำเสนอพี่ตูนด้วยค่ะกลุ่มนี้จะมีพี่ตูนวิ่งไปในโครงการ9คนละ9เพราะเรารับผิดชอบในอำเภอบางสะพานน้อยที่พี่ตูนวิ่งไปถึงนะคะปรบมือให้พี่ตูนด้วยละกันนะคะ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์แต่ว่าเป็นปกตินะครับผมเข้าใจว่าหลายๆกลุ่มหรือกระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็ยังใหม่กับ Google Earth เหมือนกันแต่ว่าเราเรียนรู้ไปใช่มั้ยครับอย่างน้อยๆเราเรียนรู้อะไรมากกว่าเดิมอ่ะเราได้รู้จักว่าโปรแกรมนี้ทำอะไรให้เราได้บ้างแล้วเราน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับตอนที่เรานำไปสอนเด็กจริงๆน่าจะยังพอมีเวลาขออีก1กลุ่มได้มั้ยครับโอเคเชิญเลยครับอาจารย์อันนี้พร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ

0: เรียนท่านวิทยากรแล้วก็คณะผู้บริหารและเพื่อนครูทุกคนทุกท่านนะคะในกลุ่มที่3ได้พื้นที่รับผิดชอบก็คืออำเภอทับสแกซึ่งเราก็จะมีกระบวนการคล้ายๆกับกลุ่มอื่นนะคะการแบ่งหน้าที่กันก็คล้ายๆกันเดี๋ยวเล่าคร่าวๆค่ะเพราะเดี๋ยวมันเกินเวลา5นาทีเราจะโดนหักคะแนน อันดับแรกเลยนะคะคือในเรื่องของการหาที่มาของข้อมูลเนี่ยมันเริ่มจากกระบวนการแรกเลยที่เราใช้ซึ่งเป็นกระบวนการทางภูมิศาสตร์ซึ่งเดี๋ยวจะขอเวลาสัก1นาทีให้อาจารย์จงรักพูดถึงกระบวนการทางภูมิศาสตร์ซึ่งอาจารย์ฝากไว้เมื่อวานค่ะ
1: ขอตอบคำถามของอาจารย์เมื่อวานนะคะในฐานะครูสังคมนะคะในเรื่องของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ซึ่งทุกคนจะเคยได้ยินแค่กระบวนการทางประวัติศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางภูมิศาสตร์ก็มี5ขั้นตอนเหมือนกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์เหมือนที่เราได้คำถามได้โจทย์จากอาจารย์มานะคะขั้นตอนที่2ก็คือขั้นการรวบรวมข้อมูลนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการจัดการข้อมูลเราได้ข้อมูลในขั้นที่2แล้วได้ข้อมูลแต่ละที่มาแล้วเราจะมารวบรวมข้อมูลยังไงในการจัดการข้อมูลเสร็จแล้วเราต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลเหมือนตอนนี้ที่เราวิเคราะห์ภูมิประเทศกันนะคะแล้วขั้นสุดท้ายขั้นที่5ก็คือการสรุปเพื่อตอบคำถามข้อที่1ก็คือคำถามที่อาจารย์ตั้งไว้ในเชิงภูมิศาสตร์ที่เราได้รับนะคะนี่คือกระบวนการทางภูมิศาสตร์นะคะฝากไว้เป็นความรู้นะคะตอบโจทย์อาจารย์เมื่อวานนะคะขอบคุณค่ะ
0: ก็มีกระบวนการคร่าวๆอยู่ในนี้ในตัวเดี๋ยวจะเล่าฟังคร่าวๆนะคะเริ่มจากคำถามเราก่อนเนี่ยหลังจากที่เราได้รับโจทย์เราก็มาตั้งคำถามว่าพื้นที่ที่เราได้รับผิดชอบเนี่ยก็คืออำเภอทับสแกเนี่ยมีพื้นที่เสี่ยงภัยอยู่กี่จุดคำถามที่หนึ่งอันที่สองก็คือแต่ละจุดเนี่ยมีลักษณะภูมิประเทศยังไงนะคะก็คือข้อมูลทางภูมิศาสตร์เป็นยังไงที่สูงที่ต่ำห่างจากทะเลห่างภูเขายังไงอันที่สามก็คือเราจะทราบพิกัดหรือตำแหน่งของแต่ละจุดนี้ได้อย่างไรบ้างนี่เป็นคำถามที่ได้จากกระบวนการแรกของเราหลังจากนั้นเราก็เริ่มหาข้อมูลเพื่อจะตอบคำถามโดยการแบ่งพื้นที่แบ่งภารกิจให้ในกลุ่มนะคะซึ่งเราก็โชคดีที่กลุ่มใบใสของเราจะมีเครื่องบางเครื่องของอาจารย์ที่เป็นเครื่องขนาดใหญ่เพราะว่าถ้าใช้เครื่องเล็กอาจารย์เขาจะมองไม่เห็น แล้วก็ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะหลากหลายเพราะว่าใช้หลายโปรแกรมเนื่องจากว่าเราไม่เคยสืบค้นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็ใช้หลายโปรแกรมเหมือนกับหลายๆกลุ่มที่ใช้กันนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Earth หรือ Google Map หรือ Google Search หรือว่าจะเป็นอันสุดท้ายเราเดี๋ยวจะมีการสาธิตโปรแกรมที่เราไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมานะคะแล้วก็มอบการบ้านให้ผู้เชี่ยวชาญไปคิดเป็นการบ้านอาจารย์ก็ให้

คําแนะนํามาเช้านี้เดี๋ยวอาจารย์จงรักจะสาธิตโปรแกรมนึงให้ในเรื่องของการค้นหาพิกัดนะคะหลังจากนั้นก็ได้คําตอบมาว่าพื้นที่เสี่ยงภัยของทับสแกร์มีทั้งหมด6จุดด้วยกันตามที่มาร์คนี้นะคะแล้วก็จุดที่เราโชว์ในแผนที่มันเป็นจุดที่เราใช้หลบภัยนะคะก็มี6จุดตามชื่อนี้เลยนะคะโดยที่ในแนวที่ห่างจากระดับน้ำทะเลเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ห่างมากหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันหลบภัยได้จริงหรือแต่ถ้าเกิดเราดูจากข้อมูลก็คือว่าในเขตประจวบเราส่วนใหญ่ความรุนแรงอยู่แค่ระดับ1แล้วก็จุดของการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะอยู่ห่างออกไปค่อนข้างเยอะซึ่งหมายความว่าประเทศที่จะรับก่อนเราส่วนใหญ่จะเป็นหมู่เกาะแล้วก็อินโดอย่างเงี้ยรับมาก่อนนะคะส่วนเว้าที่จะเข้ามาตรงอ่าวไทยของประจวบเราก็ค่อนข้างจะซอฟลงแล้วสำหรับคลื่นสึนามิก็อาจจะเกิดขึ้นห่างจากฝั่งได้ไม่มากไม่เหมือนฝั่งอันดามันที่เราจะเจอในช่วงปีก่อนนู้นที่เราเจอนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เราได้ว่าแต่ละจุดมีแล้วจะจุดลองดีจุดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ได้ข้อมูลเช้านี้จากท่านอาจารย์ว่ามีโปรแกรมนึงน่าสนใจก็คือ Google Pro นะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้อาจารย์จงรักสาธิตกันกรอกข้อมูลเพื่อหาพิกัดตำแหน่งเพื่อไปปักหมุดของ Google Pro นะคะ

เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมีหน้าตาของเขาขึ้นมาให้แล้วก็เดี๋ยวดูว่าเอาตัวนี้ออกก่อนก็ได้ปะเอานี่ออกก่อนเพื่อให้เขาเห็นเอากรอบอันนี้ออกก่อนเอาก่อนอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาทั่วไปภาพรวมนะคะทีนี้เราจะปักหมุดตรงไหนเราจะคลิกไปที่ตำแหน่งที่เราปักหมุดสัญลักษณ์อยู่บาร์ข้างบนนะคะที่เข็มหมุดแล้วก็คลิกขึ้นมาข้อมูลคร่าวๆที่เราจะมีก็คือชื่อซึ่งเรากำลังจะหาเราก็ตั้งเป็นชื่อไว้เลยก็ได้นะคะเช่นบ้านหนองพิกุลบ้านหนองพิกุลแต่ว่าในนี้เราปักไว้แล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะแต่แล้วก็จะมี2ช่องที่สำคัญก็คือ latitude กับ longitude นะคะซึ่งมันจะเขียนไว้ว่าเหนือกับตะวันออกซึ่งในข้อมูลที่อาจารย์ได้เนี่ยอาจจะเป็นละลองที่สับกันระหว่างเหนือกับตะวันออกอันนี้ข้อควรระวังก็คือดูว่าในตารางของเขาเนี่ยเขาต้องการให้เราใส่ช่องไหนเป็นช่องเหนือช่องไหนเป็นช่องตะวันออกแล้วเอาข้อมูลของเหนือมากรอกช่องเหนือตะวันออกกรอกช่องตะวันออกก็จะได้แบบนี้นะคะเช่นของเหนือของหนองพิกุลอยู่ที่ 11.5560 เราก็จะกรอกช่องบนเป็น 11.5560 แล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นพิกัดเข้ามาว่าเป็นกี่ลิปดาห์นะคะแล้วก็ทางช่องตะวันออกของเราก็คือ 99.6375 พอเรากรอกเสร็จแล้วเราก็คลิกคำว่าตกลงข้างล่างเขาก็จะไปปักหมุดให้เราอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ท่านอาจารย์ที่ไปศึกษามาเมื่อคืนนี้แล้วก็มาให้เราใช้เมื่อเช้านี้เราก็ได้ตำแหน่งที่ชัดเจนซึ่งก่อนหน้านี้เราได้แค่ว่ามันห่างจากทะเลประมาณเท่าไหร่ถ้าอาจารย์ใช้โปรแกรมธรรมดามันจะเขียนว่าห่างจากทะเลเท่าไหร่3กิโลก็ทำให้เราได้มาตราส่วนของเราว่าถ้าเราจะทำแผนที่เราจะทำห่างจากทะเลในจุดที่เราหลบภัยเนี่ยเท่าไหร่นะคะซึ่งทางกลุ่มเราเนี่ยทำแผนที่ในอัตรา1ต่อ1แสน1เซนติเมตรต่อ1แสนเซนติเมตรในของจริงหรือ1เซนติเมตรในนี้ต่อ1กิโลเมตรมันก็จะทำให้เห็นว่าระยะห่างจากทะเลอยู่ประมาณเท่าไหร่ของแต่ละจุดหลบภัยค่ะอันนี้ก็พอเราปักตกลงไปแล้วปุ๊บมันก็จะมาปักหมุดให้เราแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่เช่นของเรามีปัญหาคือเราปักที่ทับสแกร์ปักกี่ครั้งมันก็อยู่ในทะเลซึ่งอันนี้เวลาไม่พอหมายว่าเราอาจจะต้องหาข้อมูลจากแหล่งอื่นมาเพิ่มว่าข้อมูลไอ้ละลองที่เขาให้เรามาจริงๆในข้อมูลอันแรกพื้นที่หลบภัยของเราเนี่ยอาจจะผิดพลาดที่ตัวเลขตรงไหนตรงหนึ่งสั

0: สักที่หนึ่งก็เลยไปดูที่แผนที่ภาพรวมเราก็จะเห็นว่าทับสแกร์จริงๆจะอยู่ประมาณบริเวณนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ห่างจากทะเลมากเท่าไหร่นักเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าตรงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างสูงขึ้นมานิดนึงนะคะก็ไม่ถึงว่าสูงถึงเทือกเขาแต่สูงกว่าพื้นที่ติดชายทะเลอันนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามสุดท้ายว่าแล้วทำไมเราถึงเลือกพื้นที่ทำไมเขาทางราชการถึงเลือกพื้นที่ส่วนใหญ่หลบภัยตรงนี้สมาชิกในกลุ่มลงความเห็นว่าน่าจะเกิดจากหนึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นสูงจากระดับน้ำทะเลพอที่จะหลบสึนามิระดับความแรงแค่หนึ่งได้สองก็คือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นศาลากลางของหมู่บ้านน่าจะเป็นพื้นที่ที่รองรับชาวบ้านหรือคนในชุมชนนั้นได้แล้วก็สะดวกต่อการคมนาคมหรือการขนส่งคนเพื่ออพยพในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้ค่ะไม่ถึงขั้นต้องวิ่งขึ้นเทือกเขาตะนาวสีอะไรเงี้ยไม่ต้องค่ะค่ะกลุ่มของกลุ่มที่สามนะคะกลุ่มไวสายบวกขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ
1: กราบเรียนท่านผู้บริหารและท่านวิทยากรทุกท่านนะครับกลุ่มของกับผมนะคือเป็นกลุ่มของทับสแกนะครับอำเภอทับสแกต่อจากกลุ่มเมื่อกี้นะก่อนที่จะเบรกนะจะได้ต่อเนื่องนะคือกลุ่มของผมเนี่ยคือหาแบบของกลุ่มที่ผ่านมาไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะหาแล้วแต่ไม่เจอจุดเจอเฉพาะจุดอำเภอจริงอำเภอทับสแกนะแต่จะหาอำเภอหาไม่ได้หมุนติ้วบางทีหมุนมุ่นหมุนนี่หาไม่เจอเลยต้องหาพิกัดก็หาแล้วต้องไปหาไปถามโดยการติดต่อนะติดต่อบุคคลที่อยู่ในอำเภอทับสแกนะครับว่าอำเภอทับตะแคมีกี่อำเภอนะเราก็ได้มาข้อทั้งหมดอำเภอทับตะแคมี6ตำบลนะครับโทษนะ6ตำบลตำบลแรกก็คือตำบลทับสแกตำบลที่2อ่างทองนาอูฟางเขาล้านอ้วยยางแล้วก็แสงอรุณหาต่อไปนะครับก็คือรู้อำเภอทับตะแคแล้วก็ตำบลทับตะแคอยู่ตรงไหนตำบลทับตะแคห่างจากตัวอำเภอนะ13กิโลเมตรในพื้นที่ของอำเภอทับตะแกก็พื้นที่ประมาณ538ตารางกิโลเมตรนะครับอำเภอเล็กๆแต่ว่ามันมีภูเขาเยอะนะติดทะเลหน่อยหนึ่งห่างทองอ่างจากอำเภอทับตะแกนะ23กิโลนาอูฟางอ่างจากทับตะแก 6.7 กิโลเขาล้านอ่างจากตัวอำเภอนะ7.1 นะฮะหัวยาง21แสงอรุณ16ห่างทองก็คืออยู่ท้ายสุดนะไปที่บางสะพานนะที่บางสะพานตรงกลางคือทับสแกร่นไปเรื่อยๆนะตั้งแต่แสงตั้งแต่ห่างทองนะลงขึ้นไปเรื่อยๆขานานะฮะคือในหาใน Google แล้วก็มันอยู่ในอำเภอทับสแกจริงแต่ตำบลมันหาไม่ได้เหมือนที่กลุ่มเมื่อกี้บอกว่าหมุดไปตักในทะเลเลยต้องแต่ละกลุ่มเขามาแบ่งกันนะครับแบ่งกันมาช่วยกันหาก็ได้มาจุดเสี่ยงนะจุดเสี่ยงมี5จุดนะครับ5จุดก็มีจุดที่1นะฮะหมู่บ้านตุ้งประดูนะครับอยู่ในตำบลทับสแกก็เหมือนที่กลุ่มเมื่อกี้ก็บอกว่าตัวมากที่หนีได้คืออยู่ที่ศาลาคนที่พอวิ่งได้คือในชุมชนนะฮะแต่ส่วนมากแล้วในทับตะแกเราจะเกิดไอ้พวกสึนามิเป็นไม่ได้นะนอกจากทะเลก็คือพวกพายุมรสุมต่างๆแต่ละฤดูนะแต่ละปีไม่เหมือนกันจุดที่2นะครับตำบลอ่างทองนะอยู่ที่บ้านที่ทำการอบต.นะอบต.อ่างทองนะบ้านฉักล่างจุดปลอดภัยที่3ตำบลหัวยางนะครับตำบลหัวยางอยู่ที่บ้านหัวยางนะฮะก็ที่อบต.เหมือนกันนะฮะจุดที่4ตำบลแสงอรุณอยู่ที่หมู่บ้านนะครับศาลากลางหมู่บ้านที่ตำบลแสงอรุณ

ในอำเภอทับสแกสุดสุดท้าย5จุดนะที่ตำบลนาหูควางนะอยู่ที่โรงเรียนบ้านเว้ยน้ำลึกนะครับอีกตำบลหนึ่งนะที่ดูแล้วหาแล้วคือจุดที่ว่าปลอดภัยมันหายากดู

สะพานเมื่อกี้กลุ่มบางสะพานก็พูดไปแล้วนะฮะทิศตะวันออกฮาวไทยคือติดทะเลของเราทิศตะวันตกก็ไปพวกภูเขาธนาวสีนะครับติดเขตแดนพม่าที่มีเกตรอยต่อเกี่ยวกับเกิดแผ่นดินไหวนะแผ่นดินไหวรอยต่อของภูเขาแต่ไอ้ที่เสี่ยงภัยของเรานะในทับตะแกรงไม่มีนะมีที่ปลอดภัยแต่มากนะปัญหานะครับปัญหาที่เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะคือไปอ่านใน Google ไม่ได้อ่านแล้วมันกว้างเกินเลยไปถามคนในชุมชนอำเภอทับตะแกรงว่าตำบลว่ายางอยู่มุมไหนจากอำเภอทับตะแกรงตำบลอ่างทองอยู่ตรงไหนพอรู้เสร็จเข้ามาเซิร์ชดูว่าอ่างกี่เท่าไหร่แต่วางจุดได้เพราะว่าในกลุ่มผมไม่มีคนทับตะแกรงเลยนะมาจากพื้นที่อื่นหมดเลยแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เรียนเมื่อวานนะเรื่องต่อวงจรกลุ่มอื่นก็มีแบตเตอรี่เป็นเหลี่ยมเนี่ยก้อนเดียวก็ทำได้ของผมไม่มีหมดเลยได้เป็นก้อนมาทำเป็นปลอกเอากระดาษมาทำเป็นกล่องยางรัดในแน่นแล้วก็กลัวบวกกลัวลบติดกาวสองหน้าตอนแรกจะติดกับมือมันใช้ไม่ได้แล้วก็การต่อก็กลัวบวกกลัวลบดินน้ำมันใช้ไม่ได้ต้องใช้แป้งโดนะก็ใช้ได้ติดได้คือมีปัญหาตรงนี้นิดหนึ่งแต่ดีที่ว่าในกลุ่มคือรู้จักเทคนิคตรงนี้ยกเครดิตให้ครูอำนวยได้ติดตรงนี้ได้ฉะนั้นไฟไม่ติดนะไฟไม่ติดที่เรียนเมื่อวานใช้ได้ผลนะฮะ

0: ก็มีแค่นี้ครับกลุ่มทัพตะแกมีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ
1: อันนี้เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับอาจารย์ให้เห็นว่าคำตอบสุดท้ายอะตำแหน่งของหมู่บ้านต่างๆที่เราค้นหาที่จะปักหมุดนะครับมันได้คำตอบเหมือนกันใช่ไหมครับกับกลุ่มเมื่อกี้แต่ว่าวิธีการที่ได้มาไม่เหมือนกันใช่ไหมคำถามเดียวแต่ว่าวิธีการในการรวบรวมข้อมูลหรือเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจัดการข้อมูลอะแตกต่างกันแต่ว่าส่งผลที่คำตอบสุดท้ายเหมือนกันได้นะอาจารย์ก็เรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปทีนี้กลุ่มตรงกลางกลุ่ม5ใช่ไหมครับกลุ่ม5จองคิวไว้ตั้งแต่ก่อนเบรกแล้วกลุ่ม5แล้วจะเป็นกลุ่ม10นะครับเพราะกลุ่ม10มาจองไว้เชิญกลุ่ม5ครับผม
2: หาบันไดไม่เจอค่ะ

ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านเรียนท่านผู้บริหารโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครูคณะวิทยากรนะคะและพี่ๆช่างเทคนิคทุกคนนะคะตอนนี้ขอเข้าสู่กระบวนการรายงานนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันทิดาบรานส์ค่ะเป็นนักเรียนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะกลุ่มของหนูมีสมาชิกทั้งหมดจำไม่ได้นะคะประมาณ9คนนะคะซึ่งมีผู้ร่วมออกมารายงานในวันนี้นะคะอีก2ท่านนะคะอีก2คนนะคะคือเด็กหญิงอาพรคำผาค่ะเด็กหญิงวิภามาศแซ่งโง่ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มของเรานะคะก็ได้รับมอบ

0: ายให้รับผิดชอบในเรื่องของอำเภอบางสะพานนะคะเราได้ทำแผนที่จำลองนะคะโดยกลุ่มของเราได้แบ่งงานกันนะคะอันดับแรกพวกเรานะคะแบ่งงานกันทำโดยการคนที่ถนัดในการใช้เทคโนโลยีนะคะเขาก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะการเสิร์ชหาข้อมูลของเรานะคะก็มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายเลยนะคะเว็บไซต์แรกที่เราเข้าไปคือ Google Earth นะคะ Google Earth นี้พวกเราใช้เข้าไปดูแผนที่นะคะของอำเภอบางสะพานโดยมีเด็กหญิงเอื้องฟ้าเด็กหญิงนันทริกานะคะก็เข้าไปดูใน Google Earth นะคะส่วนอีกคนนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอำเภอบางสะพานนะคะอำเภอบางสะพานจะมีแผนที่โดยสังเขปนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะทราบว่าในอำเภอบางสะพานนี้มีกี่ตำบลและมีขอบเขตมีเขตแดนยังไงมีรูปร่างของตำบลยังไงเพื่อที่จะเอามาลงในแผ่นกระดาษ A4 ของเรานะคะเราก็เข้าไปในเว็บไซต์ของอำเภอบางสะพานนะคะค่ะสำหรับการลงเส้นการวาดเส้นก็จะมีเด็กหญิงอาพรคำผาค่ะซึ่งเขามีความสามารถในการวาดภาพนะคะเราก็เลยมอบหมายให้เด็กหญิงอาพรทำการลงเส้นวาดภาพนะคะโดยมีเด็กหญิงวิภามาแซงโง่ซึ่งถนัดในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะเขาจะถนัดมากในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้านะคะแล้วมีเด็กหญิงเอื้องฟ้าแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มนะคะที่ถนัดในเรื่องของการเสิร์ชรีบเสิร์ชข้อมูลออกมาแล้วก็เอามาดูด้วยกันเอามาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะว่าเราจะลงเส้นยังไงมีพื้นที่รูปร่างยังไงนะคะแล้วเด็กหญิงอาพรคำหาผู้ที่ถนัดในเรื่องของศิลปะก็ทำการลงดินน้ำมันโดยมีเพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันลงนะคะว่ามีรูปร่างยังไงของแต่ละตำบลนะคะเสร็จแล้วเราก็มีการเสิร์ชเข้าไปในเรื่องของตำบลอีกนะคะเพราะว่าเราอยากได้พื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ที่สามารถหลบภัยได้ใช่ไหมคะดิฉันตื่นเต้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจ้องดิฉันมากเลยนะคะพอเราได้ตำบลมาแล้วได้ขอบเขตตำบลมาแล้วเราหาหมู่บ้านนะคะต่างหาพื้นที่หลบภัยนะคะพื้นที่ที่สามารถขึ้นไปหลบภัยได้โดยเข้าไปดูตามหมู่บ้านซึ่งง่ายมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าเราได้ขอบเขตของตำบลมาแล้วดังนั้นเราจะเซตหมู่บ้านได้นะคะแล้วเรารู้จุดง่ายนะคะอันนี้คือผลข้อดีของการเข้าไปในเว็บไซต์ของอำเภอนะคะซึ่ง Google Earth จะให้รายละเอียดตรงนี้ไม่ได้นะคะค่ะสำหรับปัญหาและอุปสรรคนะคะก็เด็กหญิงวิภามาศเขาจะพูดให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าระหว่างที่เราทำกิจกรรมในระหว่างที่ทำกิจกรรมเราเกิดปัญหาอะไรบ้างนะคะค่ะขอเชิญเด็กหญิงวิภามาศเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะค่ะในส่วนของเรื่องของปัญหานะคะที่กลุ่มของหนูเนี่ยได้พบก็คือว่าพอลงเราใช้แป้งโดเนี่ยแทนสายไฟใช่ไหมคะก็เราพบว่าหลอดไฟไม่ติดนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ไมค์นะคะที่มาให้คำแนะนำว่าถ้าเกิดว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันรวมกันจะทำให้เกิดการลัดวงจรนะคะไม่สามารถทำให้ไฟติดได้ก็ช่วยกันหาวิธีว่าจะทำยังไงเนี่ยไม่ให้ไฟติดนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะได้เป็นภาพจำลองแบบนี้นะคะเป็นรูปจำลองนะคะเราก็พบปัญหาว่าในอำเภอบางสะพานเนี่ยมีหลายหมู่บ้านเลยทีเดียวนะคะที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะประมาณ15หมู่บ้านค่ะก็เราก็ลงรายละเอียดเราก็เลยแบ่งสีนะคะแบ่งสีออกเป็นทั้งหมด4สีนะคะที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจะได้แบ่งให้เห็นชัดเลยว่าแต่ละตำบลเนี่ยมีหมู่บ้านทั้งหมดกี่หมู่บ้านนะคะที่เกิดพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะ

0: แล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่จะนำผู้คนไปอพยพเราก็จะเลือกดินน้ำมันที่เป็นสีเดียวกันก็เป็นสีเขียวนะคะทำให้เหมือนลักษณะเป็นภูเขาเนินสูงเพื่อที่จะได้ทราบว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความสูงนะคะสามารถที่จะพาผู้ที่ประสบภัยเนี่ยอพยพมาได้นะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องของการปัญหาของกลุ่มของหนูก็มีแค่นี้นะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาเดี๋ยวจะให้คุณครูนะคะเด็กหญิงอาพรนะคะเป็นพูดนำเสนอในเรื่องนี้ค่ะ
1: ค่ะค่ะตอนที่เราทดลองครั้งแรกนะคะตอนที่เราทดลองครั้งแรกไฟไม่ติดเนื่องจากว่าพื้นที่แต่ละอำเภอแต่ละตำบลทั้ง7ตำบลเนี้ยเราปูด้วยแป้งโดค่ะแป้งโดเวลาเราทำพื้นที่เสี่ยงพื้นที่หลบภัยเนี่ยและต่อกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะรั่วลงในไอ้แป้งโดค่ะเราก็แก้ปัญหาด้วยการทำสะพานไฟที่เอาดินน้ำมันมารองนะคะมารองแป้งโดอีกทีหนึ่งรองข้างล่างแป้งโดพอเราต่อไฟก็จะไม่รั่วลงในแต่ละตำบลที่เราปูด้วยแป้งโดค่ะก็ทำให้ไฟติดนะแล้วกลุ่มของพวกเราก็จะใช้ดินน้ำมันสีดำตามในรูปนะคะเป็นพื้นที่ที่สามารถเคลื่อนย้ายหลบภัยได้นะคะอย่างดำก็บ้านถ้ำคีรีวงก็มาหลบภัยตรงจุดถ้ำวัดถ้ำคีรีวงค่ะจากหมู่บ้านบ้านกูดก็สามารถที่จะมาหลบภัยตรงนี้ที่ทำการอบต.ค่ะและก็บ้านหนองมงคลสามารถมาหลบภัยได้ที่ศาลากลางหมู่บ้านนะคะบ้านชัยมงคลนี้บ้านท่ามะนาวบ้านอ่าวยาวสามารถมาหลบภัยได้ที่ทำการอบต.บ้านท่าขามบ้านปากคลองสามารถมาหลบภัยที่พื้นที่โรงเรียนวัดเขามาร้องบ้านต้นหนองหลวงสามารถมาหลบภัยที่พื้นที่โรงเรียนวัดโรงเรียนบ้านชะม่วงหมู่บ้านหินกองก็มาหลบภัยได้ที่พื้นที่ที่วัดหินกองค่ะกลุ่ม5ก็ขอรายงานการทำงานเพียงเท่านี้ค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เห็นประเด็นปัญหานอกเหนือจากการที่เราหาข้อมูลหาตำแหน่งต่างๆยังมีปัญหาเรื่องของการต่อวงจรให้ไฟสว่างใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจว่าแล้วเราทำยังไงถ้าเกิดเราเอากิจกรรมนี้ไปใช้กับเด็กจริงๆแล้วถ้าเกิดเด็กเจอปัญหาตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะช่วยเด็กแก้ยังไงความเข้าใจในเรื่องของการต่อวงจรต่างๆนะครับอันนี้เก็บเป็นประเด็นไปว่ามันมีหลายๆปัญหาที่จะเกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเตรียมให้อาจารย์รู้ว่าถ้าเกิดไปเจอปัญหากับเด็กแล้วเด็กมีปัญหาแบบนี้อาจารย์จะช่วยเด็กแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างใช่ไหมครับเรียนรู้ไปจากเพื่อนขอเป็นกลุ่ม10นะครับกลุ่ม10โอเคกำลังมองอยู่ว่ามาหรือยังโอเคครับ
3: วางทางนู้นอ่ะ

0: ค่ะเรียนคณะผู้บริหารคณะท่านวิทยากรแล้วก็คณะคุณครูผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะดิฉันจากกลุ่ม10ค่ะกลุ่มหลังห้องมุมขวานะคะซึ่งห่างไกลวิทยากรมากกว่าวิทยากรจะไปถึงแต่ละครั้งต้องใช้ระยะการเดินทางประมาณ844ตารางกิโลเมตรซึ่งเท่ากับเนื้อที่ของอำเภอเมืองเลยทีเดียวค่ะนะคะจริงๆแล้วอำเภอเมืองเป็นอำเภอที่มีพื้นที่แคบนะคะมีพื้นที่น้อยแต่มีจุดเสี่ยงภัยมากเลยค่ะถึง25จุดนะคะค่ะก็ขออนุญาตเรียนท่านผู้บริหารและก็คณะวิทยากรรวมทั้งครูผู้เข้าอบรมนะคะกลุ่ม10มุมขวาหลังห้องไม่ได้มาเรียนสายนะคะแต่เลือกมุมนั่งตรงนั้นเพื่อว่าให้มองเห็นได้ชัดแต่ปรากฏว่ากลุ่มที่เราไปรวมกันสมาชิกก็จะมีคุณครูที่จบดนตรีที่สอนดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลแล้วก็คุณครูภาษาไทยครูคณิตศาสตร์ครูสุขศึกษาจะเห็นได้ว่ากลุ่มเราจะไม่มีครูคอมพิวเตอร์ไม่มีครูทางด้านอะไรนะคะสังคมเลยนะคะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าทุกอย่างต้องเรียนรู้นะคะดังนั้นอันดับแรกที่เราได้รับคำสั่งนะคะให้ทำงานนะคะเราก็ใช้กระบวนการทำงานก่อนก็คือแบ่งหน้าที่ของการทำงานนะคะแบ่งหน้าที่โดยการให้คนที่มีความถนัดในการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะก็เสิร์ชหาข้อมูลจุดเสี่ยงภัยก่อนค่ะแล้วก็สำรวจว่ามีจุดเสี่ยงภัยกี่จุดจากอำเภอเมืองนะคะแล้วก็เสิร์ชหาลักษณะภูมิประเทศว่าอำเภอเมืองนั้นมีลักษณะภูมิประเทศแบบไหนนะคะหลังจากนั้นก็แบ่งคนที่มีความสามารถทางด้านในการวาดภาพก็วาดโครงร่างของแผนที่นะคะแล้วก็กำหนดจุดเสี่ยงภัยแล้วก็เตรียมอีกกลุ่มหนึ่งก็เตรียมปั้นดินน้ำมันแป้งโดไว้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เตรียมเพื่อจะลงรายละเอียดของชิ้นงานปักหมุดตำแหน่งจุดปลอดภัยอันนี้คือกระบวนการทำงานแต่เมื่อวานนี้ปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากว่ามันเป็นภาคบ่ายที่อาจารย์ให้เซิร์ชเน็ตปรากฏว่าหลายคนในกลุ่มก็แบตหมดแบตเตอรี่หมดนะคะก็มีเหลืออยู่2เครื่องพยายามเข้าก็พื้นที่เต็มอันนี้คือปัญหาเราก็เลยได้ข้อมูลมาช้าอันที่เตรียมปั้นดินน้ำมันก็ยังไม่ได้แปะสักทีนะคะก็เลยเพิ่งมาเริ่มทำงานเมื่อเช้าและสืบเนื่องจากเพราะว่าที่มาที่ไปนะคะในการค้นหาแบบจำลองภูมิประเทศนะคะก็คือศึกษารายละเอียดพื้นที่นะคะเสียงภัยของอำเภอเมืองจังหวัดประจวบปัญหาก็คือค้นได้ช้าเพราะว่าเน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะแล้วก็สืบค้นนะคะอันดับ2ก็คือสืบค้นลักษณะภูมิประเทศของอำเภอเมืองจาก Google Earth แล้วก็ Google Map นะคะแต่เนื่องจากอำเภอเมืองเป็นอำเภอที่มีพื้นที่น้อยแต่มีจุดเสี่ยงภัยมากถึง25จุดดังที่ได้รายงานไปแล้วเมื่อสักครู่นั้นนะคะเมื่อเสิร์ชดูจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่สามารถมองเห็นว่ารายละเอียดของจุดเสี่ยงภัยนะคะไม่สามารถมองเห็นจุดเสี่ยงภัยได้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนเพราะว่าในหมู่บ้านเล็กๆไม่มีในแผนที่ใน Google นะคะก็เลยเราก็เลยต้องกางแผนที่เมื่อวานเราไม่ได้พกมาก็เลยต้องแบ่งหน้าที่กันว่ากลับไปดูในแผนที่แล้วกันในจุดเล็กๆนะคะโดยไปกลางแผนที่ของจังหวัดประจวบเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงภัยทั้ง25จุดปรากฏว่าใช้วิธีการโทรศัพท์ถามกันว่าเจอไหมสรุปแล้วก็ไม่เจอนะคะดังนั้นพอดีในกลุ่มเราโชคดีที่มีคุณพ่อบ้านเป็นตำรวจอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะเราจึงใช้วิธีสอบถามผู้รู้นะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองแล้วก็บอกว่าจุดที่เสี่ยงภัย25จุดเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะคะซึ่งจุดเสี่ยงภัย25จุดนี้นะคะเราจะประกอบกันด้วยขอโทษค่ะอำเภอเมืองประกอบด้วย6ตำบลนะคะดังที่กลุ่มของคุณครูจอมได้รายงานไปแล้วนะคะก็คือตำบลบ่อนอกตำบลอ่าวน้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพประกอบบ่อนอกนะคะเดี๋ยวให้คุณครูโอชี้บ่อนอกแล้วก็ตำบลอ่าวน้อยนะคะแล้วก็ตำบลประจวบตำบลเกาะหลักตำบลคลองวานตำบลห้วยสายค่ะนะคะซึ่งแต่ละตำบลนี้ก็จะมีจุดเสี่ยงภัยที่ต่างกันนะคะอ่าวน้อยเดี๋ยวดิฉันกลับมาอีกครั้งที่อ่าวน้อยนะคะมีจุดเสี่ยงภัย5จุดนะคะแล้วมีจุดปลอดภัยที่จะอยู่ที่วัดขั้นกระไดค่ะ ันนี้หายากมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่มีใน Google นะคะต้องไปดูในแผนที่นะคะแล้วก็สอบถามผู้รู้ส่วนตำบลประจวบนั้นมี3จุดนะคะแล้วก็จุดที่ปลอดภัยนั้นก็อยู่ที่โรงขอโทษค่ะอยู่ที่โรงเรียนวัดธรรมิการามนะคะอยู่จุดนี้นะคะแล้วก็มาที่อำเภอขอโทษตำบลประจวบนะคะตำบลประจวบมีจุดเสี่ยงภัย3จุดนะคะมีจุดปลอดเอาไปแล้วนี่นะขอโทษ นะคะอยู่ที่วัดธรรมิการามค่ะต่อไปตำบลเกาะหลักค่ะมีจุดเสี่ยงภัย1จุดนะคะแล้วก็จุดปลอดภัยอยู่ที่อบต.เกาะหลักค่ะนะคะต่อไปตำบลคลองวานมีจุดเสี่ยงภัย5จุดนะคะแล้วก็จุดปลอดภัยอยู่ที่วัดหนองหินนะคะตำบลห้วยทรายมี2จุดนะคะปลอดภัยก็คือวัดเกตชยารามนะคะประมาณนี้นะคะซึ่งถามว่าจะเห็นว่าจุดเสี่ยงภัยละเอียดยิบเลยนะคะดังนั้นจึงทำให้ยากต่อการทำงานเมื่อวานนี้นะคะนั่นคือปัญหาและอุปสรรคแต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ไม่เกินความสามารถของกลุ่มหลังห้องและก็เป็นกลุ่มที่อาจารย์เป็นห่วงที่สุดเมื่อเช้าอาจารย์ไปเดินดูแล้วก็เห็นผลงานออกมาซึ่งไม่คิดว่าเมื่อวานนี้มีแต่กระดาษเฉยๆคงแน่ๆเลยกลุ่มนี้นะคะตรงแย่แน่ๆแต่สุดท้ายอาจารย์ว่าไงคะเยี่ยมมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ชื่นชมนะครับอาจารย์ว่าในหลายๆอย่างเนี่ยพอเราเจอปัญหาเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยเรารู้วิธีการที่จะแก้ปัญหาคือไปหาข้อมูลจากที่ไหนนะรู้แหล่งที่จะแก้ปัญหาสอบถามใช่ไหมครับคนที่รู้ก็เป็นไปได้ถ้าเราใช้เทคโนโลยีถ้าเทคโนโลยีตรงนี้มันเข้าไม่ถึงข้อมูลที่เราต้องการใช่ไหมครับอันนี้เยี่ยมมากเลยขนาดเมื่อวานยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้เลยใช่ไหมอาจารย์นี่จะบอกว่าจุดเยอะแยะเลยเนี่ยขอลดจำนวนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็ยังทำได้เห็นไหมครับนี่ที่สุดปัญหาตั้งใจแก้ปัญหาผลลัพธ์ก็จะออกมานะครับอันนี้มีกลุ่มที่12นะครับต่อไปเป็นกลุ่มที่12

0: วัสดีท่านวิทยากรนะครับรวมถึงท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับกลุ่มกับผมนะครับได้รับมอบหมายทําในกลุ่มนะครับอําเภอกุยบุรีนะครับซึ่งในกุยบุรีนะครับก็จะมีทั้งหมด6ตําบลด้วยกันนะครับตําบลแรกก็คือ3กระทายครับตําบลที่2ก็คือหาดขามครับอยู่ตรงนี้ครับที่3ก็คือตําบลกุยบุรีครับแล้วก็ตําบลดอนใหญ่หนูครับที่5ก็คือตําบลกุยบุรีเหนือครับแล้วที่6ก็คือตําบลตําบลหาดขามครับหาดขามไปแล้ว1 2 3 4 5 6ครับตําบลเขาแดงด้วยครับเป็นจุดที่มีความเสี่ยงมากที่สุดนะครับอันนี้เป็นพื้นที่จำลองครับติดไฟก่อนครับจะสังเกตได้ว่ามีช้างครับเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอกุยบุรีครับมองไม่เห็นช้างเลยครับมองไม่เห็นเลยอ่ะจริงๆแล้วอยากนำเสนอช้าง มีช้างน้ำกับช้างกุยบุรีแท้ๆซึ่งเนื้อที่นะครับของอำเภอกุยบุรีนะครับมีทั้งหมด 935.4 ตารางกิโลเมตรครับแล้วก็มีประชากรทั้งหมด 43,346 คนครับส่วนเนื้อหาครับเป็นของครูเปรี้ยวนะครับ
1: ค่ะที่มาของแบบจำลองนี้นะคะแบบ

0: จำลองเราสร้างขึ้นตามแผนที่ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอกุยบุรีนะคะอย่างที่บอกคือมี6ตำบล47หมู่บ้านนะคะก็จะมีกุยบุรีกุยเหนือเขาแดงดอนยายหนู3กระทายแล้วก็หาดขามนะคะซึ่งอำเภอกุยบุรีเนี่ยจะอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงนะคะคือทิศเหนือเนี่ยจะติดต่อกับอำเภอ300ยอดทิศตะวันออกเนี่ยจรดอ่าวไทยทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และทิศตะวันตกเนี่ยติดต่อกับเขตตะนาวศรีนะคะประเทศพม่านั่นเองค่ะสำหรับกุยบุรีนะคะพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดจะอยู่ที่บ้านทุ่งน้อยค่ะเสี่ยงที่สุดนะคะเพราะว่าความสูงของคลื่นเนี่ยสูงสุดเลยนะคะบ้านทุ่งน้อยส่วนพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะจะอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนยายหนูนะคะอยู่ที่หมู่บ้านคุ้งตะโหนดตำบลเขาแดงอันนี้คือปลอดภัยที่สุดนะคะอันดับ1ปลอดภัยรองลงมาจะอยู่ที่บ้านโคกรักนะคะศาลากลางหมู่บ้านอยู่ตำบลกุยเหนือค่ะต่อมาก็วัดดอนยายหนูนะคะอันดับ3บ้านเขาแดงตำบลเขาแดงและปลอดภัยอันดับ4ก็คือบ้านโพเรียงศาลากลางหมู่บ้านนะคะอยู่ตำบลกุยเหนือค่ะต่อไปนะคะกระบวนการทำงานของกลุ่มเรานะคะเราจะนำ PDCA มาใช้ในการสร้างแบบจำลองนะคะเริ่มจากP ก็คือแผนนะคะการวางแผนเราจะจัดความสำคัญนะคะเป้าหมายกำหนดการดำเนินงานแล้วก็ระยะเวลาดำเนินงานกำหนดผู้รับผิดชอบงานต่างๆนะคะดีนะคะการดูการปฏิบัตินะคะเราจะมีวิธีการดำเนินงานแล้วก็กำหนดผู้รับผิดชอบส่วนการสืบค้นในส่วนต่างๆนะคะว่าเราต้องสืบค้นตำบลไหนแล้วก็หมู่บ้านไหนบ้างต่อไปนะคะ C เช็คนะคะคือการตรวจสอบนะคะตรวจสอบผลงานที่เราได้ทำลงแบบจำลองนะคะและสุดท้ายคือ A action นะคะการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขคือลงมือดูนะคะตรวจสอบแล้วก็แก้ไขในจุดที่เราผิดพลาดไปนะคะส่วนปัญหาและอุปสรรคของเราก็คือในกลุ่มของเราเนี่ยจะไม่มีคนที่เป็นพื้นที่ค่ะไม่ใช่คนพื้นที่ของกุยบุรีฉะนั้นเวลาเราจะหาพื้นที่ที่ชัดเจนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะคะ2การสืบค้นข้อมูลบางส่วนก็ไม่ชัดเจนบางพื้นที่เนี่ยเรายังไม่มีการจุดเช็คอินนะคะใน Google Map เลยหายากนะคะ3คือข้อมูลที่ต้องสืบค้นเราเนี่ยสืบค้นจากหลายๆแหล่งที่มานะคะมาประกอบกัน4นะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่อนข้างที่จะล่าช้านิดนึงนะคะจากนั้นจึงต้องเปิดสัญญาณ 4G ของตนเองส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาในการทำงานของเรานะคะคือเราจะแบ่งหน้าที่ในการสืบค้นข้อมูลของอำเภอกุยบุรีนะคะ2การสืบค้นข้อมูลบางส่วนเนี่ยเราสืบค้นมาจากหลายๆแหล่งที่มาอย่างที่บอกนะคะก็คือมี Google Map นะคะ Google Earth นะคะกรมทรัพยากรทางธรณีโรงพยาบาลกุยบุรีศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะรวมไปถึงเว็บของวิกิพีเดียด้วยนะคะ3การสืบค้นนะคะเราสืบค้นจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะจากคนที่อยู่ในพื้นที่ของกุยบุรีจริงและสุดท้ายนะคะปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เราในกลุ่มเนี่ยจะใช้สัญญาณ 4G ส่วนตัวนะคะของสมาชิกแต่ละคนในการสืบค้นเพื่อที่จะให้ทันตามเวลาที่กำหนดค่ะค่ะกลุ่มที่12ของพวกเรานะคะกลุ่มเรนโบว์โต๊ะหลังนะคะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
1: อันนี้กลุ่มอะไรครับกลุ่มถัดไปกลุ่ม9นะครับเท่าไหร่นะขอโทษ9โอเคกลุ่ม9ครับกลุ่ม9

น้ำท่วมปีนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงค่อนข้างที่จะเป็นประวัติการพยายามคิดว่าเราจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องตัวนี้ได้ไงในฐานะที่เราเป็นครูประกอบกับที่ว่ามีชาวบ้านบางคนที่อาจจะไม่เข้าใจนะว่าเขามีเขื่อนเนี่ยเขื่อนมันก็มีหน้าที่กักเก็บน้ำทำไมเขื่อนเนี่ยจึงต้องปล่อยน้ำลงมาแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนน้ำท่วมอะไรต่ออะไรเนี่ย

0: เราน่าจะอธิบายทำให้คนอื่นหรือให้ลูกศิษย์เราเนี่ยอันแรกก็ลูกศิษย์เขาอาจจะไปถ่ายทอดต่ออีกทีนึงเนี่ยให้เขาเข้าใจได้มากขึ้นว่าเขื่อนเนี่ยเขาจะรองรับความดันของน้ำเนี่ยได้มีขีดจำกัดเพียงค่าหนึ่งแค่นั้นเองนะถ้าเกินกว่านี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อเขื่อนนะเขื่อนจะรับไม่ไหวแล้วเขื่อนอาจจะแตกจะพังอาจจะเสียหายนะก็มีความจำเป็นที่ว่าเจ้าที่ของเขื่อนเนี่ยเขาจะต้องปล่อยน้ำออกมาคือจริงๆแล้วเขื่อนเนี่ยมันใหญ่โตเอ๊ะเราทำไงถึงจะจำลองเป็นเขื่อนหรือว่าการทำงานเนี่ยคล้ายๆเขื่อนเนี่ยให้อยู่ในรูปลักษณ์ที่เล็กๆที่มันไม่ใหญ่โตเนี่ยถ้าเราทำเป็นอุปกรณ์แล้วสักชิ้นนึงขึ้นมาว่าถ้าระดับน้ำในเขื่อนเนี่ยมันมากขึ้นความดันของน้ำเนี่ยก็จะมากขึ้นตามไปด้วยแล้วก็จะทำให้เขื่อนเนี่ยทนรับความดันตรงนี้ไม่ไหวมันน่าจะประกอบการอธิบายของเราเนี่ยแล้วทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็มานึกดูตู้ปลาน่าจะดีตู้ปลามันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแล้วมันก็ใสนี่นะตัวนี้จะเป็นตัวแทนเขื่อนทีนี้ไอ้ตัวที่จะเป็นตัวแสดงผลว่าถ้าระดับน้ำในเขื่อนเนี่ยมากขึ้นความดันจะมากขึ้นเนี่ยเราจะแสดงยังไงก็มานึกถึงไอ้กระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยซึ่งมันรูปร่างมันก็ค่อนข้างที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วมันน่าจะเข้ากับตู้ปลาได้คือหลักก็คือเราก็ใส่น้ำลงไปในกระเป๋าน้ำร้อนผมก็ผสมสีผสมอาหารสีแดงขึ้นมาหน่อยเพื่อที่ว่าน้ำมันไหลขึ้นไปตามสายยางตามท่อเนี่ยมันจะได้มองเห็นได้ชัดเจนถ้าเราเทน้ำลงไปในอ่างแล้วเนี่ยความดันของน้ำในอ่างที่เราสมมติเป็นความดันของน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยมันจะได้ไปบีบน้ำหรือไปดันน้ำในกระเป๋าน้ำร้อนแล้วก็ดันทำให้น้ำแดงๆเนี่ยสีแดงขึ้นเป็นหลอดแก้วสูงๆเนี่ยสื่อตัวนี้ถ้าจะให้ชื่อก็คือเป็นชุดสาธิตความดันของน้ำเหนือเขื่อนวันนี้เดี๋ยวเราลองมาทวนกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องความดันของน้ำความดันเนี่ยก็คือสูตรที่มีค่าเท่ากับโล GH ในเขื่อนมันก็มีเรื่องเขื่อนความดันของเขื่อนก็คือเอาความดันจุดต่ำสุดกับความดันจุดสูงสุดที่เป็นศูนย์นั้นรวมกันแล้วก็หารด้วย2มันก็สูตรเดียวกันน่ะคือ P เท่ากับ Rho GH เพียงแต่ว่าเรามาหาค่าความดันของน้ำที่จะทำต่อเขื่อนเนี่ยมันก็ต้องหาค่าเฉลี่ยก็เลยต้องหารด้วย2ด้วย
1: ทีลักษณะของเขื่อนเนี่ยเขื่อนเนี่ยมันจะเป็นแท่งตรงๆอย่างงี้มั้ยตรงฐานหรือข้างบนเนี่ย
2: ไม่
1: ขนาดมันจะกว้างกว่าข้างล่างใช่ไหมครับข้างล่างเนี่ยจะกว้างกว่าทำไมข้างล่างจะกว้างกว่าพอจะบอกได้ไหม
2: ความดันน้ำอยู่ข้างล่างค่ะมันจะเล็กกว่า
1: ความดันของน้ำเป็นไง
2: ข้างล่างมันจะมากกว่า
1: ค่ามันจะมากกว่าข้างบนใช่ไหมถามอีกนิดนึงบนสุดเลยเนี่ยบนสุดของเขื่อนตัวเนี้ยความดันเป็นเท่าไหร่เป็นศูนย์เพราะค่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็นศูนย์เพราะยิ่งสูงขึ้นมาเนี่ยแรงรับความดันเนี่ยมีค่าน้อยใช่ไหมแต่ถ้ายิ่งลึกลงไปความดันเป็นไงมาก
0: ผมก็จะพูดกับเด็กเสมอว่าฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวก่อนจะนอนเราก็ต้องปิดไฟตื่นขึ้นมาถ้าตื่นดึกๆก็ต้องเปิดไฟนะไฟฟ้าพวกนี้มันก็ถือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องฟิสิกส์ละนะฟิสิกส์เนี่ยอยู่ใกล้ตัวมากทีนี้มาเชื่อมโยงถึงเขื่อนเนี่ยแล้วโดยเฉพาะยิ่งเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยเป็นเขื่อนที่เราชาวนครยงเนี่ยเราภาคภูมิใจนักเรียนโรงเรียนพิการเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่เขาก็เคยไปที่พวกเคยไปเนี่ยเขาก็มองภาพออก
3: ในขั้นนี้คุณครูภูมิยศได้นำสารคดีเกี่ยวกับเขื่อนขุนด่านปราการชนมาให้นักเรียนในห้องชมพร้อมกัน
1: เป็นไงภูมิใจไหมเขื่อนท่าด่านเราไม่ใช่ระดับภาคพื้นเอเชียระดับภูมิภาคนะ

0: ยาวที่สุดในโลกเลยนะยาวที่สุดในโลกทีนี้เราลองมาดูว่าเขื่อนจะสามารถรับความดันของน้ำเนี่ยได้ระดับหนึ่งใช่ไหมถ้ามากกว่านั้นจะเกิดผลเสียเขื่อนจะรับไม่ไหวนะเขาก็ต้องมีการระบายออกนะเดี๋ยวนักเรียนลองมาดูนะครับว่าตรงนี้เป็นช่องทางที่ระบายน้ำออกมานะครับด้านบนนะเรียกว่าสปิลเวย์นะมันจะมีอยู่2ช่องที่สังเกตเนี่ยจากข้างบนสุดนะครับหรือจากข้างล่างก็มีถ้าระดับน้ำมันเยอะเกินไปนะครับจะเป็นรายต่อเขื่อนเนี่ยเขาก็ต้องปล่อยออกมานะครับเพราะการปล่อยเนี่ยแล้วแต่ว่าเขาจะปล่อยทางไหนนะแต่ถ้าน้ำเยอะๆเนี่ยเขาจะปล่อยข้างบนมันจะเป็นประตูกักนะครับเป็นประตูปิดเปิดนะใช้คนควบคุม
1: คือจุดมุ่งหมายเนี่ยเราจะใช้สื่อตัวนี้เป็นชุดสาธิตความดันของน้ำเหนือเขื่อนแล้วเนี่ยเราจะสอนตัวนี้ทีนี้อันนี้มันก็เป็นผลพวงหนึ่งที่ว่าจะเชื่อมโยงหรือว่าจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องทำไมน้ำถึงท่วมเนี่ยแล้วมันก็จะเข้ามาสู่สื่อตัวนี้ได้ทีก่อนอยู่ๆเราจะเอาสื่อตัวนี้มาตั้งแล้วก็มาสอนเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นการจูงใจเด็กเราจะพยายามให้สถานการณ์ตัวนี้ให้ดึงเข้ามากับเหตุการณ์ปัจจุบันที่น้ำท่วมเพราะเราก็พยายามถามเด็กดูว่าสาเหตุที่น้ำท่วมเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรก็นึกได้แล้วว่ามันจะตอบว่าเขื่อนปล่อยน้ำแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งก็ตอบจริง
0: นักเรียนคิดว่ามีสาเหตุอะไรที่ทำให้น้ำท่วมประเทศไทยเราเนี่ยมากถึงขนาดนี้
2: ตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ถ้าน้ำไหลมาคือต้นไม้ก็ไม่มีอะไรดูดซับน้ำไว้น้ำก็เลยท่วม
3: ฟ้าฝนตกบ่อยครับ
0: ฟ้าฝนตกบ่อย
3: ฝนตกบ่อยครับ
0: ฟ้าฝนตกบ่อย
3: ครับฝนตกลงมามากเกิน
0: ฝนตกลงมามาก
4: เขื่อนปล่อยน้ำค่ะ
0: เขื่อนปล่อยน้ำออกมาใช่ไหมเขื่อนปล่อยน้ำออกมาได้ยินถูกไหมเขื่อนปล่อยน้ำออกมาพี่มนต์สิริเธอลองหาเหตุผลที่ทำไมเขื่อนต้องปล่อยน้ำมาจะไม่ปล่อยไม่ได้เหรอคือมันจะดิ
5: ป้องกันไม่ให้เขื่อนร้าวเขื่อนแตกอะค่ะ
0: ป้องกันไม่ให้เขื่อนร้าวเขื่อนแตกแสดงว่าน้ำปริมาณน้ำถ้าน้ำมากขึ้นนี้ความดันของน้ำที่ทำต่อเขื่อนมันมากขึ้นหรือน้อยลง
5: มาก
0: มันมากขึ้นนั่นเลยอยากให้เขื่อนแตกไหมอ
5: ยาก
0: เดี๋ยวคุยแต่ถึงที่อันนี้อันตรายนะแต่ดูแล้วมันก็น่ากลัวดีอยากให้เรียนได้เห็นภาพโอ้โหกลัวตัวระยะเวลาไม่นานแต่อันนี้มันไม่ถึงก็เกิดพังหรือแตกมาอย่างรุนแรงนะคล้ายๆมันแตกไปรูยังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้ามันพังออกมาแล้วน้ำจนล้นหาทางออกมาอันตรายจะรุนแรงมากกว่านี้นะที่เจ้าพี่ต้องปล่อยน้ำออกมาเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะกักเก็บไว้ได้มากกว่านี้แล้วเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรต่อพ่อแม่ที่นาเนี่ยการเกิดแต่การเกิดได้รับอันตรายใช่ไหมOkay. แสดงว่าถ้าระดับน้ำมีมากๆทำให้ความดันเป็นไงมากนะครับ
1: พูดถึงว่าถ้าเขื่อนท่าด่านเกิดสมมุตินะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรหรือว่าเกิดเขามีการแตกพังอะไรขึ้นมาเนี่ยดูแล้วเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างจะมากนครนายกเนี่ยทั้งจังหวัดก็คงจะจมทั้งหมดแล้วเผื่อๆอาจจะกระทบไปถึงกรุงเทพด้วยแต่เรื่องตัวนี้ผมว่าไม่น่าห่วงนะเพราะเขามีกระบวนการอยู่แล้วทางเจ้าที่ของเขื่อนเนี่ยเขามีขั้นตอนดูแลของเขาอยู่แล้วเป็นแต่ชาวบ้านเราอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะกังวลกันไปคือจริงๆแล้วที่เขื่อนเขาจำเป็นต้องปล่อยน้ำทั้งที่น้ำตัวนี้มันก็เยอะอยู่แล้วน้ำที่ปล่อยมาก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องปล่อยซ้ำลงอีกทำให้น้ำท่วมเนี่ยมากขึ้นอีกเนี่ยนะจุดตรงนี้ถ้าคนเราเข้าใจหรือนักเรียนเขาเข้าใจเนี่ยมันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาจะได้เข้าใจตรงกันถ้าเรามีสื่อตัวนี้มาสามารถอธิบายได้เนี่ยปัญหาตัวนี้มันก็จะมีน้อยหรือจะหมดไป
0: ขณะนี้นักเรียนลองมองดูนะสเกลตรงนี้ความดันของน้ำอยู่ที่เท่าไหร
5: ่
0: ตาที่ศูนย์น้ำแดงอยู่ศูนย์นะผู้ชายขออาสาสมัครคนหนึ่งมาช่วยยกน้ำเทใส่ให้หน่อยเทให้หมดก็ได้ขอบใจมากอาทิตย์แต่ต้องขอบอกก่อนนะว่าการแปรผันมันไม่ได้แปรผันตรงซึ่งกันและกันเพราะว่ากระเป๋าน้ำร้อนนี้มันรูปร่างมันเราไม่ได้ออกแบบเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วงท้ายเนี่ยช่วงล่างเนี่ยมันจะเกิดการบีบตัวเนี่ยได้น้อยนะมันไม่เหมือนช่วงกลางเพราะ

0: จุดแรกเนี่ยเราก็เลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ตอนนี้ความดันได้ประมาณเท่าไหร่นักเรียนได้ประมาณ900นะอาทิตย์พี่ชายลงมาได้ต่อที่พี่ชายทีนี้หนึ่งโอเคพอเอาละตะกี้นี่มันอยู่ที่900ใช่ไหมอยู่ตั้ง900นิวตันต่อลิตรพอจะได้พอเติมน้ำลงอีกความดันมากขึ้นไหมมากขึ้นรู้ได้ไงว่าความดันมากขึ้น
1: น้ำแดงในหลอดมันข
0: ึ
1: ้น
0: น้ำแดงในหลอดเป็นไง
1: ม
0: ัน
1: ขึ้นสูง
0: มันขึ้นสูงอาทิตย์มาเทต่อไปนักเรียนขณะที่ท่านพลเทน้ำเนี่ยนักเรียนลองสังเกตดูด้วยนะระดับน้ำในหลอดสีแดงเนี่ยมันเป็นไงก็ค่อยเทไปเอาละโอเคเป็นไงนักเรียนน้ำมากขึ้นความดันเป็นไงมากขึ้นเกือบถึงขีดแดงแล้วใช่ป่ะเกินต้องทำไงแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าที่ถ้าเราเป็นเจ้าที่ดูแลเกิดก็ต้องปล่อยน้ำนะครับเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมทางเจ้าที่เกิดเนี่ยทำไมต้องปล่อยน้ำไม่ท่วมประชาชนทำไมไม่กักไว้นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งจะให้นักเรียนลองคำนวณหาความดันผู้ขอปิดตัวนี้นะขอปิดตัวเครื่องมือตัวนี้ไว้เดี๋ยวไว้เทียบกับที่เราคิดออกมาได้ให้เธอหาความดันของน้ำที่กระทำต่อเขื่อนสูงเท่าไหร่นะ21เซนติเมตร21เซนติเมตรนะลองดูที่ว่าความดันออกมาจะเป็นกี่นิวตันต่อตารางเมตร
2: ตรงคำนวณเนี่ยก็ยอมรับนะว่านักเรียนเราเนี่ยบางทีคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขมากๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ทีนี้เนี่ยเรามีคำตอบให้เขาอยู่แล้วแล้วคำตอบเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบที่เขียนไว้บนกระดานมันค่อนข้างที่จะพิเศษนิดนึงว่าตัวเลขที่ขึ้นมาเนี่ยมันมาจากสเกลมาจากเครื่องมือที่ครูเขาผลิตขึ้นแล้วมันก็สามารถเทียบกันได้เนี่ยมันก็เป็น อุบายหรือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจให้เขาอยากจะคิด
0: อ้าวมัชฌิมาเดี๋ยวยังเดี๋ยวนะมัชฌิมาตอบเท่าไหร่บอกหน่วยด้วย
3: 1,050นิวตันต่อตารางเมตร
0: 1,050นิวตันต่อตารางเมตรจริดาจริยังลูก
4: เสร็จ
0: แล้วค่ะเสร็จแล้วนะจริดาตอบเท่าไหร่ลูก
4: 1,050นิวตันต่อตารางเมตร
0: 1,050นิวตันต่อตารางเมตรใครตอบ1,050นิวตันต่อตารางเมตรยกมือโอ้โหเยี่ยมเก่งมากทีนี้ลองดูเฉลยนี้มาดูเครื่องมือตัวนี้เขาจะบอกไหมว่าเป็น1,050ดูนะ1 2
5: 3
0: 3ใช่ไหม1,050นิวตันต่อตารางเมตรโอเคใช่ได้ปรบมือให้ตัวเองหน่อย
2: คือพระท่านบอกว่าในดีมีเสียในเสียมีดีนะไม่มีอะไรทุกอย่างที่จะดีเลิศไปหมดโดยไม่มีเสียหรือไม่มีอะไรที่จะเสียหมดโดยไม่มีดีในที่ว่าเราเป็นวิกฤตที่ว่าเสียที่ว่าแย่ๆนะผมว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่แฝงอยู่ซึ่งมันก็เป็นสิ่งดีๆเราว่าแต่ใครจะรู้จักมองหรือจะนำมาใช้ไหมแค่นั้นเองมันก็มีนะว่ามันต้องมี

จัยนั้นมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแต่ที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาศาสตร์ได้ฝึกหัดนักเรียนให้ทำโครงงานวิจัยตั้งแต่ระดับมัธยมโดยคุณครูสวัยอุ่นแก้วได้สอนนักเรียนให้ดำเนินรอยตามเบื้องพยุคลบาทในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงฝึกให้นักเรียนรู้จักพึ่งตนเอง

0: ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นหัวข้อการทำวิจัยที่เชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตประจำวันและเป็นการสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนที่สำคัญอีกประการหนึ่งด้วย
1: ค่ะนักเรียนทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าจะต้องทำโครงงานวิทยาศาสตร์ถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวครูจะเอาตัวอย่างที่รุ่นพี่เคยทำโครงงานไว้นะคะจะให้นักเรียนได้ดูว่ารุ่นพี่เราเขาทำอะไรไว้บ้าง
2: การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เป็นการเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของตนเองบวกกับประสบการณ์การเรียนรู้ลองผิดลองถูกจนกลายมาเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไปได้ในอนาคต
1: ค่ะหลังจากดูตัวอย่างโครงงานของรุ่นพี่แล้วครูเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีชื่อเรื่องที่จะทำอยู่ในใจแล้วชื่อเรื่องที่น่าสนใจอย่างนึงที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนของเราก็คือนักเรียนจะต้องออกนอกห้องเรียนออกไปสู่ชุมชนของเราไปดูว่าแต่ละขั้นตอนในการทำประกอบอาชีพเหล่านั้นเนี่ยเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรและนักเรียนก็เอาปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นมาเป็นโจทย์ในการทำโครงงานโครงงานที่เกี่ยวกับชุมชนเนี่ยมันทำแล้วมันจะหนึ่งละเด็กได้ไปสัมผัสกับเรื่องของชุมชนโดยตรงได้ไปช่วยแก้ปัญหาของชุมชนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการคิดโจทย์โครงงานมันค่อนข้างคิดยากและถ้าเราจะรอให้นักวิจัยในระดับสูงๆที่มีความรู้มาทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนของเราโอกาสนั้นมันก็จะเป็นไปได้ยากและต้องรอเวลานานแต่มันจะดีกว่าถ้าเรามีนักเรียนที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วแม้เขาจะเป็นนักเรียนตัวเล็กๆเราก็จะให้นักเรียนทำเป็นโครงงานเป็นยุวะวิจัยเล็กๆเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ไปฝึกแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บปัญหาต่างๆมาทำเป็นโจทย์โครงงานแล้วก็เอาโจทย์โครงงานเนี้ยลงไปช่วยแก้ปัญหาของคนในชุมชน
3: สะเดาพวกนี้มันใช้ไม่ได้ผลแล้วป้านะอาผมบอกว่าตรงนี้มันใช้ไม่ได้ผลแล้วตอนนี
4: ้เราต้องนำมาผสม
3: กันใช่ไหม
4: น่าจะเอาสะเดากับน้อยหนาเป็นหลัก
5: เป็นหลักเนาะ
3: พริกเหลือน่าจะแพ้หอมน่าจะไล่ยุงนะ
5: เหลืออะไรมั้งเหลือพริ
3: ก
5: กระเทียมน้อยนาแล้วก็สะเดาง
3: ั้นเราลองเอาพวกนี้ไปลองเสนออาจารย์ดูว่าอาจารย์จะว่ายังไง
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดี
6: ทำอะไร
8: ทำอะไรอยู่คะ
9: เจาะเป็นยางที่จะรวบรวมยางเอาไปขาย
8: เจาะข้างหนึ่งประมาณกี่โลคะนี
9: ่โอ้ไม่กำหนดกี่โลกลัวมันแน่น
8: แล้วเจาะข้างหนึ่งต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ประมาณ
7: ม
8: เคยจับเวลาไหมคะ
9: มัน3นาทีหรือ5นาที
8: น้องดู
9: อ้าวน้องน้องลองดู
7: จิ้มเลย
8: โอ้ยรู้สึกไหมว่ามันติด
5: มันใช้แรงเยอะครับเจ็บมือด้วยครับเวลาจับ
8: ปัญหาที่เราพบก็คือว่ามันเวลาเราเจาะไปมันติดใช่ไหม
5: ใช
8: ่มันติดแล้วมันต้องออกแรงเยอะด้วย
5: ถ้าเย็บครั้งเดียวเราก็ออกแบบละแบบว่าให้มันเย็บครั้งเดียวเสร็จไปเลย
8: น
5: ี
8: ่ไปน่าจะ
5: ได้ครั้งเดียวก็เย็บได้ทั้งสองข้าง
1: พอได้ชื่อเรื่องแล้วเด็กก็จะวางแผนการทดลองออกแบบการทดลองว่าเขาควรจะรอบคอบในการออกแบบการทดลองอย่างไร
3: อาจารย์ครับพอดีว่าพวกผมได้ว่าคิดว่าจะเอาสมุนไพรนะครับมาใช้กำจัดเพี้ยแป้งนะครับ
10: แล้วเราจะเอาอะไรไปทำว่าจะไปกำจัด
3: สมุนไพรที่ผมคิดก็มี
11: กระเทียม
3: มีกระเทียมมี
11: ขมิ้นชัน
5: มีสะเดาม
11: ีน้อยนา
5: เมล็ดน้อยนา
10: ถ้าเราจะพิสูจน์ว่าสารที่เราเอามาทั้งหมดทุกอย่างที่เลือกมาเนี่ยมันจะทำให้เพลี้ยแป้งมันตายได้ยังไงเราจะออกแบบการทดลองดู
3: ส่วนละ1สูตรเองครับ
10: ส่วนละ1สูตร
11: ครับ
10: เปรียบเทียบกันได้
5: เปรียบเทียบได้ต้องส่วนเดียวกัน
10: ไม่ได
3: ้ส่วนเดียวกัน
5: แบ่งพื้นที่เอา
10: หรือเราจะเลือกสูตรที่ดีที่สุดไปทดลอง
5: ไม่หรอกครับกลัวมันคาดเคลื่อน
10: แสดงว่าเราจะทดลองในห้องปฏิบัติการในห้องทดลองเนี่ยก็ทดลองทุกสูต
5: ร
10: แล้วก็เอาทุกสูตรนี้ไปทดลองในส่วนจริงว่าดูว่า2ชุดการทดลองนี้มันสอดคล้องกันไหม
5: ครับ
1: ออกแบบการทดลองเสร็จก็จะอยู่ในขั้นการเขียนข้อเสนอโครงงานเขียนข้อเสนอก็เอาข้อเสนอเนี่ยไปพบคุณครูที่ปรึกษาซึ่งคุณครูที่ปรึกษาก็จะมีเกือบทุกกลุ่มสาระเพราะว่าจะเป็นการบูรณาการค่ะวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงงานเรื่องต้องเป็นเรื่องที่เราสนใจจริงๆค่ะแล้วเราถึงจะ อยากรู้อยากเห็นและตื่นเต้นไปกับมันและเราถึงจะสามารถทำงานของเราออกมาได้ดี
6: ที่มาก็ประมาณว่าไข่น้ำผมว่าเป็นพืชที่ให้โปรตีนสูงรอบตาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเปรียบเทียบน้ำหนักปลาดุกพันธุ์แอฟริกาหาปลาล่องตลาด
7: เข้าไปวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะทำปัญหาทำมาจากเครื่องนี้ถูกประสงค
12: ์จานถ้าผมจะพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดของลุงพี่จานคิดว่าอย่างไรคือว่าเครื่องเก่าของลุงพี่มันทำจากไม้ครับเวลาทำงานเครื่องจะสั่นก็เครื่องจะชำรุดง่ายครับ
13: แล้วทีนี้คิดว่าพอพัฒนาแล้วเครื่องเราจะดีกว่าพี่เขายังไง
12: น่าจะมีประสิทธิภาพในการแกะมากกว่าของลุงพี่เขา
13: ทีนี้ประสิทธิภาพของเรานี่มันเป็นยังไงบ้างด้านไหนบ้าง
14: น่าจะแกะ
13: น่าจะเร็วกว่าเดิมใช่ไหม
12: คะการแยกสังข้าวโพดและเมล็ดข้าวโพดน่าจะแยกได้ดีของลุงพี่เขา
13: การแยกสั่งกับตัวเมล็ด
12: ครับผม
13: พอเครื่องอะไรเราเสร็จทดสอบอะไรเสร็จก็ยกเนี่ยไปลองให้กับเกษตรกรเขาได้ลองใช้นะแล้วก็ลองประเมินความพึงพอใจเขาเพิ่มเติมหน่อยมันจะงานเรามันจะดูดีขึ้นว่าเออเราได้ไปใช้จริงๆนะมีคนต้องการจริงๆนะนะเผื่อเป็นต้นแบบ
1: แล้วพอวางแผนการทดลองออกแบบแผนการทดลองเสนอข้อเสนอกับคุณครูแล้วเด็กก็จะอยู่ในช่วงการลงมือทำเด็กๆก็จะมีการวางแผนให้ดีว่า1การเรียนในห้องเรียนจะต้องไม่เสียด้วยและในขณะเดียวกันก็ต้องแบ่งเวลาว่าเวลาที่ว่างจะต้องไปลงพื้นที่เวลาที่ว่างต้องมาปรึกษาคุณครูที่ปรึกษา
15: เป็นโครงงานคือปุ๋ยจากมูลกระสุนพยินซึ่งได้จากการย่อยสลายใบยางพารานะคะที่พวกหนูทำก็เพื่อศึกษาการย่อยสลายใบยางพาราด้วยและส่วนหนึ่งคือศึกษาว่าปุ๋ยของกระสุนพยินนี่มีประสิทธิภาพอย่างไรว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ไหมพวกหนูจะเลี้ยงนี่ค่ะเป็นกระบะแต่ละกระบะนี่จะกำหนดขนาดแล้วก็จำนวนสูตรแล้วก็ปริมาณน้ำที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะดูว่าน้ำหรือความชื้นนี่มีผลต่อการย่อยสลายใบยางพาราไหมมูลที่ได้มานี่จะมีประสิทธิภาพต่างกันไหมและสูตรไหนคือสูตรที่ดีที่สุดค่ะ
16: ไม่ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นหาอีหยังก็หาเพิ่นว่าหาต้นน้อยๆสิเพิ่นเปิดบึ้งอันในคอมนะก็ถามไปถามมาเพิ่นก็ว่าเอาไปเฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดจังได๋ปุ๋ยมันสิฮู้ได้บ่ฮู้ว่าขี้มันเป็นจังได๋มันเป็นไปได้ก็คือความฮู้ใหม่นะ
15: ค่ะนี่คือมูลกระสุนพยินที่พวกเราเลี้ยงเก็บมาได้นะคะคือเราจะส่งมูลนี้ไปตรวจที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะเพื่อดูว่ามันจะผ่านอินทรีย์มาตรฐานมั้ยแล้วก็จากนั้นเราก็จะเอาไปใส่กับข้าวโพดค่ะเพื่อดูว่าสูตรไหนเป็นสูตรที่ดีที่สุดที่เลือกใช้ข้าวโพดก็เพราะว่าต้นข้าวโพดนี้อายุสั้นถ้าใช้กับยางพาราก็คงจะนานเกินไปค่ะ
0: หลังจากที่นักเรียนเริ่มเก็บข้อมูลทำการทดลองแล้วนักเรียนก็นำผลงานไปทดสอบกับการทำงานจริงของชาวบ้านเพื่อตรวจสอบว่าผลงานที่เขาคิดขึ้นมาสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่
8: มันติดตรงนี้
17: มันติดตรงนี้ค่ะ
8: เอาอีกครึ่งนึงประมาณนี้
18: ตรงนี้มันก็แคบไปเนาะนี่เพราะว่าอันนี้มัน
19: ไม่กระทืบไม่ใช่เหรอ
18: ใช่อัน
8: ไหนคะ
18: มันนี่มันติดตรงนี
17: ้มันติดตรงนี้ค่ะ
18: ต้องเอาตรงนี้ออก
20: ก็ตรงนี้ก็ต้องกว้างกว่านี้ใช่ไหมคะ
19: ใช่
9: เอาไอ้นี่ให้ถึง
19: ช่วงแผ่นนะเท่ากัน
9: เวลากดก็เดี๋ยวนี้มันเล็กเนาะมันจะกดไปถึงนี่แล้วก็ขยายเท่นนี้ครั้งละ3นิ้วทางนี้3นิ้วก็ดีมากถ้าทำได้และก็ผลประโยชน์ก็เพื่อประชาชนผู้ทำสวนยาง
21: ตอนนี้ก็กำลังจะผสมน้ำยาครับผสมน้ำสกัดที่ใช้ฉีดเริ่มจากน้ำเมล็ดน้อยนากระเทียมไทยแล้วก็สะเดาไทย
1: เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะต้องนำเสนอก็คือการนำเสนอว่าผลงานที่เขาทำออกมาเนี่ยเขาต้องนำเสนอให้เพื่อนๆฟัง
22: ชื่อโครงงานนะครับการใช้สารสกัดยาจากพืชสมุนไพรนะครับเพื่อควบคุมเพี้ยแป้งและหนอนบนใบในลำไยนะครับที่มาและความสำคัญของโครงงานนี้นะครับเนื่องจากเราได้ไปถามเกษตรกรนะครับว่าในสวนลำไยนี้มีปัญหาอะไรบ้างนะครับเกษตรกรก็บอกมาว่านะครับเพี้ยแป้งนะครับช่วงนี้กำลังระบาดหนักนะครับเราก็เลยเล็งเห็นปัญหาความสำคัญตรงนี้นะครับเราก็เลยคิดโครงงานเรื่องนี้ขึ้นมานะครับ
23: วัตถุประสงค์นะครับเพื่อศึกษาและทดลองใช้น้ำสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรนะครับซึ่งได้แก่น้ำสะเดาไทยนะครับเมล็ดน้อยหนาพริกขี้ฟ้า ขมิ้นชันและกระเทียมศรีสะเกษนะครับมา

0: ให้กับสวนลำไยเพื่อควบคุมเพี้ยแป้งและหนอนมันไปนะครับ
1: ขั้นตอนการฉีดพ่นในห้องทดลองครับเราจับเพี้ยแป้งจำนวน30ตัวมาไว้ในห้องทดลองครับเพื่อกำหนดสูตรครับ
0: จากการทดลองมาครับกระเทียมศรีสะเกษได้ผลดีที่สุดครับรองลงมาเป็นขมิ้นชันนะครับแล้วก็พริกขี้ฟ้าพวกเราจึงนำไปใช้ในสถานที่จริงนะครับกระเทียมไทยได้ประมาณ 96% ขมิ้นชัน 89% แล้วก็พริกขี้ฟ้าของผม 77% นะครับผม
2: ข้อเสนอแนะนะครับข้อที่1 นะครับเราควรมีการเพิ่มสูตรในการกำจัดเพี้ยแป้งนะครับให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าพืชแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการกำจัดหรือมีฤทธิ์ในการต้านเพี้ยแป้งแตกต่างกันออกไปนะครับและข้อเสนอแนะอีกข้อหนึ่งก็คือเราน่าจะต่อยอดนะครับไปใช้กับพืชชนิดอื่นนอกเหนือจากลำไยครับ
3: ค่ะหลังจากเราฟังเพื่อนๆนำเสนอกันเสร็จแล้วนะคะนักเรียนลองนึกภาพย้อนไปตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาเรียนในวิชานี้ครูเชื่อว่าหลายคนจะไม่สบายใจว่าทำโครงงานเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยมันลำบากแต่นักเรียนเชื่อไหมว่าทำไมครูถึงกล้าให้พวกเราทำโครงงานเพราะครูเชื่อในศักยภาพของทุกคนว่าทุกคนมีศักยภาพแม้บางคนอาจจะต้องลุ้มลุกคลุกคลานหรืออาจจะต้องร้องไห้บ้างเหน็ดเหนื่อยจากการทำอย่าไปทำนายตัวเองว่าครูขาหนูไม่เก่งหนูไม่มีศักยภาพพอเพราะว่าตอนนี้เราทำได้แล้วค่ะนักเรียนทุกคนทำได้ค่ะ
4: ก็จากการที่พวกหนูนะคะได้เรียนวิชาโครงงานนะคะหนูก็ได้หลายอย่างเลยค่ะจากวิชาโครงงานนะคะก็คือเช่นเห็นธรรมชาติอะไรเงี้ยเห็นต้นไม้หรือเห็นใบไม้อะไรเงี้ยก็คิดว่ามันเป็นของไร้ค่าแต่พอพวกหนูได้มาศึกษาหลักโครงงานอะไรเงี้ยมองอะไรไปรอบๆนะคะก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างมีคุณค่าหมด
3: ผลสัมฤทธิ์ที่ได้เรารู้สึกเราภูมิใจมากเพราะว่าผลสัมฤทธิ์หนึ่งก็คือพฤติกรรมของเด็กดีขึ้นผลสัมฤทธิ์ในเรื่องทักษะการทำงานดีขึ้นเราจะเห็นพฤติกรรมของเขาที่เปลี่ยนไปจากเริ่มต้นมาเนี่ยเป็นคนไม่กล้าไม่กล้าแม้แต่จะไปซื้อของที่ร้านไม่กล้าแม้แต่จะไปคุยกับผู้ปกครองไม่กล้าจะสื่อสารกับคนข้างนอกแต่ว่าเมื่อเขามาทำตรงนี้พฤติกรรมเขาก็จะเริ่มกล้าแสดงออกมากขึ้นคือจะไม่มีใครทำแทนเขาอะค่ะไปเก็บข้อมูลก็ต้องไปคุยกับผู้ปกครองไปติดต่อกับช่างให้ช่างช่วยเหลือก็ต้องสื่อสารแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดก็คือกระบวนการสืบค้นข้อมูลเขาจะรู้จักวิธีการสืบค้นข้อมูลว่าถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เขาจะไปถามใครเรื่องแบบนี้ต้องไปค้นในอินเทอร์เน็ตนะเรื่องแบบนี้ต้องไปถามเกษตรอำเภอนะเรื่องแบบนี้ต้องไปถามอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะมาคุยมาพูดยังไงก็ได้ให้คนที่ให้เพื่อนที่ไม่รู้เรื่องของเราเข้าใจให้ได้ให้ครูหรือให้ผู้ปกครองหรือคนข้างนอกเนี่ยเข้าใจงานที่เขาทำให้ได้อันนี้คือข้อแตกต่างที่เราเห็นเด็กจากก่อนทำกับหลังทำโครงงานค่ะ

0: ในการจัดการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศโดยคุณครูพจนาถนันทวณิชครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลบุรีสุขบดมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและได้เดินทางสำรวจภาคสนามเพื่อการศึกษาสังเกตเก็บข้อมูลวิเคราะห์อภิปรายทดลองตลอดจนออกแบบวางแผนจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์สิ่งที่ได้จากการสำรวจระบบนิเวศสวนป่าเขาสุพรรณิกา
1: ในเรื่องของเทคนิคการสอนที่จะให้เข้าใจในเรื่องของวิชาชีววิทยานั้นจะเป็นการเรียนรู้ที่อยากให้ไปเรียนรู้ในสภาพจริงอย่างเช่นการสอนเกี่ยวกับพืชก็จะพาไปศึกษาเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับต้นไม้นะครับเพื่อให้นักเรียนเขาเห็นของจริงว่าลักษณะของรากลำต้นใบดอกผลเมล็ดนั้นมีลักษณะอย่างไรวันนี้ก็จะเป็นวันเริ่มเรียนในเรื่องของระบบนิเวศนะคะเป็นคอร์สที่เราจะต้องออกไปสำรวจในแหล่งเรียนรู้

0: ในท้องถิ่นนะก็จะมีแหล่งท้องถิ่นก็ถ้าออกไปจากโรงเรียนก็จะไปป่าชายเลนแต่วันนี้เนี่ยเราจะไประบบนิเวศป่าบกบนเขาแห่งนี้แหล่งเรียนรู้ของเรานี่ก็คือเขาสุพรรณิกา
1: สวนป่าเขาสุพรรณิกาเป็นป่าไม้เบญจพรรณที่มี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

0: คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์ครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมุติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3

0: ค่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อข้าวกับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลีนอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับ μ Ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับมิวศูนย์ Ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับ ประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณ sin เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin เซต้าเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin เซต้าหรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ระบวนการเรียนการสอนในขั้นแรกครูได้เปิดวิดีทัศน์เรื่องประเพณีในท้องถิ่นทางภาคอีสานนะครับให้นักเรียนได้ดูเพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนแล้วก็โน้มน้าวให้ผู้เรียนได้มีความรู้สึกต่อประเพณีของไทยครูจะให้พวกเรานะครับศึกษากันในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมของไทยนะครับซึ่งนักเรียนคิดว่ามีประเพณีที่เราน่าสนใจและก็เป็นเอกลักษณ์ยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามีที่ไหนบ้าง
1: ประเพณีที่เรา
2: ประเพณีลอยกระทงครับ
3: ที่วันศาสตร์เดือนสิบค่ะ
1: วันศาสตร์เดือนสิบ
2: ประเพณีไหนจะไป
3: ประเพณีชักพระทางทะเลค่ะ
1: ประเพณีชักพระทางทะเล
0: เอาเรียนครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะศึกษาเรื่องประเพณีอื่นๆนะครับคุณครูจะให้เราดูวิดีทัศน์ก่อนนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีเป็นประเพณีของทางภาคอื่นนะครับ
4: หลังจากนั้นคุณครูก็ได้เปิดวิดีทัศน์ประเพณีของแต่ละภาคให้นักเรียนดู
5: ผีตาโคนที่แปลกตาของชาวเมืองด่านซ้ายจังหวัดเลยถูกนำมาชูเป็นจุดขายการท่องเที่ยวขบวนแห่ผีตาโคนที่เดิมเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เด็กๆจะสนุกกับการนำเอาเศษวัสดุใกล้ตัวเช่นขวดนึ่งข้าวเหนียวเก่าๆถางมะพร้าวสีดำจากถ่านหม้อข้าวสีแดงจากปูนกินหมากและเศษผ้าเก่าๆนำมาเย็บตกแต่งทำเป็นผีตาโคนให้ดูน่าเกลียดน่ากลัวและหลังจากแห่เล่นจนเสร็จงานแล้วก็จะนำไปลอยทิ้งในแม่น้ำ
0: ครูอยากให้เรานะครับนึกถึงความเป็นเกาะพังงานนิดนึงครับเกาะพังงานของเราเนี่ยนักเรียนถ้าเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์นะครับมันมีความน่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งถิ่นฐานของคนที่อยู่บนเกาะพังงานเราน่าจะมีความรู้สึกในความภาคภูมิใจของบ้านเรานะครับทีนี้ครูอยากให้เราเนี่ยได้ร่วมกันนะครับเดี๋ยวครูอยากจะให้เราแบ่งกลุ่มแล้วก็ช่วยกันคิดว่าเราจะทำเกี่ยวกับประเพณีที่เราสนใจนั้นนะครับแล้วก็ให้คิดกันแล้วก็นำเสนอออกมา
4: แม็กเรียนก็ได้แบ่งกลุ่มและระดมสมองกันว่าจะทำประเพณีอะไรดี
6: สายเดินสิบเอาไหมอ่ะ
7: สายเดินสิบเหรอแล้วมีอะไรอีกอ่ะมีแค่สายเดินสิบเหรอ
6: ชักผ้าทางทะเล
7: ชักผ้าแล้วก็อะไรอีกอ่ะ
6: มุนบัวก็ได
7: ้มุนบัว
6: งานมุนบัวก็ได้เพราะว่ามันเด่นดี
7: มันเด่นยังไงอ่ะ
6: มันเป็นงานว่าที่มีคนไปเที่ยวกันเยอะ
7: แล้วสายเดินสิบแต่ว่าทะเลนี่ชักผ้า
6: สายเดินสิบสายเดินสิบมันก็ทำภาคใต้เขาทำทุกจังหวัดเลยไหมอ่ะ
7: เออนอกนครศรีธรรมราชก็มีเนาะมีหลายจังหวัดอ่ะแล้วก็ชักผ้ามัน
6: ชักผ้ามันก็มีเยอะแต่ว่าของเรามันก็ไม่เหมือนเพื่อนนะ
7: เอาบุญบัวนะสรุปว่าบุญบัวนะ
8: ไม่ได้เลยเนี่ยต้อง
9: วัดศาสตร์เดือนสิบ
10: ธรรมดาเพราะมันมีอยู่หลายที่
11: เราพี่มีชักผ้าดีกว่า
12: ชักผ้าอะไร
13: หรือน่าจะดีกว่า
11: เพราะไอ้ในบนฝั่งกับทางของพนักงานลองมาแตกต่างกัน
14: เราชักในทะเล
11: ใช่บนฝั่งเขาชักทางบก
10: แล้วมันมีนักพนักด้วยเราชักผ้าเลยได้เลย
13: โอเค
10: มันเป็นเอกลักษณ
11: ์ที่ได้คนรุ่นหลังได้รู้ยังไงแล้วก็ให้คนรอบคนที่ได้รู้ยังไงว่าเรา
13: ของเกาะของงานเป็นยังไง
10: เราชักหน้า
0: ครับนักเรียนครับจากที่เราได้แบ่งกลุ่มแล้วเราได้ร่วมกันระดมความคิดนะครับทีนี้ครูคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะมีคำตอบนะครับอยู่ในใจแล้วครูอยากให้เราเนี่ยแต่ละกลุ่มได้นำเสนอด้วยนะครับว่าประเพณีนะที่เราได้ร่วมกันคิดแล้วเนี่ยเราตกลงกันว่าเราจะใช้ประเพณีอะไร
10: คือเลือกประเพณีชักพระนะครับเพราะว่าเป็นประเพณีที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วเป็นเอกลักษณ์ของเกาะพังงานนะครับประเพณีชักผ้าทางทะเลนั้นไม่มีที่ไหนครับมีที่เกาะพังงานที่เดียวในโลกครับเพราะว่าเราชักกันในทะเลแต่ว่าบนฝั่งนั้นชักกันในบึงในคลองครับแต่ของเกาะพังงานนั้นชักในทะเลนะถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับของเกาะพังงานนะกลุ่มผมก็เลยเลือกประเพณีชักผ้าทางทะเลครับ
15: กลุ่มหนูได้เลือกวันตายายนะคะเพราะเห็นว่ามีความสำคัญค่ะและวันตายายได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะ และวันตายายอ่ะมีความสำคัญค่ะคือให้ลูกๆหลานๆได้กลับมาพบกันแล้วก็ถือเป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะ
4: หลังจากที่แต่ละกลุ่มได้ไประดมสมองก็ได้ประเพณีที่เรียนสมใจ5ประเพณีด้วยกัน

0: เอาครับนักเรียนครับตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับ5กลุ่มนะประเพณีต่างๆนะครับเดี๋ยวครูจะให้เราเนี่ยช่วยกันใช้1เสียงของตัวเองนะครับในการโหวตนะครับเริ่มจากประเพณีที่1นะครับประเพณีฝังลูกนิมิตใครคิดว่าฝังลูกนิมิตครับยกมือครับ1 2 3 3 3นะครับอ้าว3ลูกต่อไปประเพณีตายายอ้าวไหนใครบ้างยกมือ1 2 3 4 5 5คนต่อไปครับประเพณีชักพระทางทะเลอ้าวขอยกมือหน่อยครับดูซิว่ามีกี่คะแนนเสียง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับ11เสียงนะครับต่อไปนะครับต่อไปเหลือฟูลมูนปาร์ตี้ที่เราเสนอกันมาอันนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นที่โด่งดังของบ้านเรานั่นเองนะครับเอาไหนใครว่าฟูลมูนปาร์ตี้ครับยกมือครับ1 2มีอีกไหมมีอยู่2เสียงนะครับอ้าว2เสียงสุดท้ายนะครับประเพณีบุญบัวนะครับใครอยากจะทำบุญบัวยกมือ1 2 3 3คนนะครับอ้าวสรุปว่ามีประเพณีฝังลูกนิมิต3เสียงตายายมี5นะครับชักพระ11นะครับฟูลมูนเนี่ยมี2แล้วก็บุญบัวมี4สรุปว่าอันไหนชนะครับขอเสียงตบมือชักเดี๋ยวครูจะให้เราเนี่ยไปประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้วางแผนกันให้ดีนะครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับเชิญครับ
1: นักเรียนทั้งห้องตกลงกันว่าจะนำเรื่องราวของประเพณีชักพระทางทะเลมาทำเป็นรูปแบบสารคดีหลังจากนั้นจึงได้แยกย้ายกันลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
2: ในอดีตงานชักพระทางทะเลเป็นพันลือค่ะ
3: ครับก็งานชักพระทางทะเลของกองงานสมัยก่อนนี้ก็จะมีความแตกต่างกับปัจจุบันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนคนก็ไม่ค่อยได้มีไรแลไม่มีไรเที่ยวนะครับหนุ่มๆสาวๆก็ไม่มีโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยกันก็เลยงานชักพระทางทะเลนี้เป็นงานที่ว่าเปิดโอกาสให้หนุ่มๆสาวๆได้พบปะพูดคุยกันก็จึงทำให้คนนิดลงชักพระในทะเลมาก
4: ประเพณีชักพระของเรานี่มันเกิดมาแต่สมัยนั้นเขาก็บอกว่าคนที่ขึ้นมาอยู่ที่กองงานเนี่ยก็บอกว่าตอนลังๆนี่ประเพณีชักพระก็ซืบเนื้องมาจากมนุษย์เรานี่เป็นชาวพุทธส่วนมากที่กอนี่ทีนี้ก็มันไปทรงกับวันแรมคำหนึ่งมันเป็นวันออพรรษาซึ่งประวัติการชักพระก็มันเกี่ยวเนื่องมาจากว่าในสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นดาวดึงส์ไปเทศโปรดพุทธมารดาแล้วก็ครบ1พรรษาพระองค์เสด็จกลับสู่เมืองมนุษย์ชาวโลกมนุษย์ที่รอคอยพระพุทธเจ้าอยู่ก็ดีใจจัดการสุมโพธเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการชักพระขึ้นมา
5: จากการที่ได้ไปสัมภาษณ์นะคะคุณตาวิรุณทองหยัดนะคะที่หมู่บ้านในสวนนะคะก็ได้นี่นะคะคือคุณตาวิรุณค่ะเราก็ได้ข้อมูลมาว่าประเพณีชักพระเนี่ยมีความประวัติเป็นมาคือประวัติความเป็นมาก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จลงจากชั้นดาวดึงส์เพื่อมาโปรดพุทธมารดานะคะก็เลยได้จัดประเพณีชักพระขึ้นค่ะแล้วก็คุณตาวิรุณนะคะได้บอกอีกด้วยว่าความแตกต่างของประเพณีชักพระในอดีตและก็ปัจจุบันนะคะเกิดจากเมื่อสมัยก่อนเนี่ยประเพณีชักพระเนี่ยกิจกรรมเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะมากมายเหมือนปัจจุบันนะคะปัจจุบันก็คือประเพณีชักพระเนี่ยมีเยอะกิจกรรมในประเพณีชักพระเนี่ยมีเยอะขึ้นเช่นการแข่งเรือการคว้างสาหร่ายการเล่นมวยทะเลนะคะสาเหตุอีกอย่างนึงที่เราไปสอบถามคุณตาวิรุณนะคะก็คือว่าคุณตาวิรุณเนี่ยได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีชักพระขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคุณตาวิรุณเนี่ยขับกลอนเพลงชักพระเนี่ยได้ไพเราะมากค่ะ
4: สองแค่

0: ป่วยส้ม
1: ในการลงพื้นที่นักเรียนจะดำเนินงานตามหน้าที่และแผนที่วางไว้จากนั้นนักเรียนจะนำข้อมูลเอกสารและวิดีทัศน์มาให้ครูได้ดูในเบื้องต้นเพื่อได้ดูถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนการตัดต่อและจัดทำข้อมูลให้สมบูรณ์หลังจากนี้นะครับเมื่อเราได้เป็นวิดีโอมาแล้วนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราก็จะนำมาตัดต่อเพื่อที่จะได้เอาไปนำเสนอในวันที่เราจะจัดบูธนะครับที่บริเวณท่าเรือเป็นในงานเปิดเกาะนะครับ
2: เราก็ได้ภาพฟุตเทจมาหมดแล้วเดี๋ยวเรามาตัดต่อกันดีกว่า
1: ก ิจกรรมส่วนนี้เป็นกระบวนการของนักเรียนในการลงพื้นที่เผยแพร่จริงสถานที่จริงตามความตั้งใจของนักเรียนที่ต้องการเป็นกลุ่มเด็กเปิดเกาะ

0: Kalasan 11 S. Welcome to Kotongan. Okay.
1: Our name is Shakpa. Even wow. I think you don't understand.
0: I don't understand.
1: Okay.
2: นักเรียนทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่จัดบูธประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเพณีชักพระทางทะเลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาสัมผัสกับวิถีประเพณีอันดีงามของชาวเกาะพะงันทั้งนี้ยังกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมความงดงามของธรรมชาติบนเกาะพะงันนี้อีกด้วย
3: ในวิชานี้คะความรู้สึกของหนูก็ตอนแรกๆนะคะก็นึกว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อค่ะแต่พอเวลาอาจารย์มาพูดบอกว่าจะให้ทํานอกพื้นที่อย่างเงี้ยตอนแรกหนูก็ว่าน่าจะงั้นๆแต่พอเราได้ออกมาทําก็สนุกดีค่ะเพราะได้อยู่กับเพื่อนๆอะไรหลายอย่างแล้วก็ได้รู้ถึงความสามัคคีในกลุ่มในการทํางานนะคะ
4: บรรพบุรุษของเราอ่ะได้สืบสานวัฒนธรรมต่างๆมาให้พวกเราจากรุ่นสู่รุ่นได้สามารถรู้จักว่าวัฒนธรรมนี้มันเป็นยังไงค่ะว่าวัฒนธรรมเช่นประเพณีงานชักพระที่พวกหนูกำลังทำอยู่เราได้รู้สึกว่าสมัยก่อนกับปัจจุบันมันไม่เหมือนกันเลยและสมัยก่อนเขาอาจมีการปาสาหร่ายเพื่อให้ฝ่ายหญิงฝ่ายชายปาสาหร่ายให้ฝ่ายหญิงอ่ะมีความสนใจแต่สมัยนี้มันไม่มีแล้วเราคิดว่าเราจะพยายามสืบสานวัฒนธรรมนี้ไปอย่างยาวนานค
5: ่
4: ะ
5: นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้จากบทเรียนแล้วยังทำให้นักเรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันการรู้จักวางแผนงานนะครับการปฏิบัติงานจริงนำไปสู่งานที่นักเรียนได้กำหนดไว้ทำให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในชิ้นงานความรักในท้องถิ่นการมีส่วนร่วมเล็กๆกับกิจกรรมเล็กๆไปสู่ความยิ่งใหญ่ของประเพณีท้องถิ่นได้

0: ำหรับการเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็เป็นลักษณะของการที่ให้เด็กหาโครงงานทำโครงงานซึ่งเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของท้องถิ่นของตัวเองกระบวนการโครงงานเนี่ยหนึ่งละเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เด็กฝึกทักษะของเด็กในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะกระบวนการคิดทักษะกระบวนการแก้ปัญหาการสื่อสารอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักสูตรเนี่ยเขากำหนดว่าครูจะต้องจัดกระบวนการโครงงานนี้ให้กับเด็กด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นวิธีการสอนที่มันครอบคลุมทุกอย่างมีกระบวนการทำงานเด็กรู้จักการวางแผนการทำงานดังนั้นคุณครูก็เลยคิดว่าสิ่งตัวนี้แหละถ้าเอาโครงงานมาให้เขาทำเนี่ยเขาจะสามารถฝึกทักษะได้หลายๆทักษะพวกเราเคยทำไหมคะ
1: เคย
0: ค่ะถ้าเคยทำโครงงานมีกี่ประเภท
2: 4
0: ประเภทค่ะประเภทที่1ใครจะตอบ
3: โครงงานประเภททดลองครับผม
4: โครงงานประเภทการสำรวจค่ะ
0: สำรวจ
5: โครงงานประเภทงานประดิษฐ์
0: งานประดิษฐ์4ค่ะ
6: โครงงานประเภททฤษฎีค่ะ
0: ค่ะทีนี้มี4โครงงานสำรวจทฤษฎีทดลองประดิษฐ์วันนี้คุณครูก็จะให้พวกเราทำโครงงานเหมือนกันนั่นก็คือโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นดังนั้นขอให้พวกเราแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนนะคะเมื่อเขาเข้าใจกระบวนการโครงงานแล้วเราก็ค่อยเข้ามาในเนื้อหาของวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งนั่นก็คือเราจะต้องให้เด็กเขาเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์แบ่งกลุ่มกันแล้วใช่ไหมคะครูก็มีหัวข้อให้3หัวข้อที่ให้นักเรียนไปศึกษาที่ห้องสมุดนะคะแล้วก็ห้องอินเทอร์เน็ตรวมทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนห้องประวัติศาสตร์ของเรานะคะนั่นก็คือหัวข้อวิธีการทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์และลืมไม่ได้ก็คือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเมื่อหาได้แล้วให้ช่วยกันหาหัวข้อโครงงานของเราด้วยนะคะอ้าวแยกย้ายกันเลยค่ะ
7: คือพวกหนูมาหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์แล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะพวกหนูยังไม่แน่ใจอะค่ะอยากให้คุณครูช่วยแนะนำอะค่ะ
8: หลักฐานทางประวัติศาสตร์นี่มันมีหลายหลักฐานเนาะมันมีหลายอันมันมีทั้งหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองเนี้ยนะคะทีนี้หลักฐานที่ค่อนข้างจะสำคัญก็คือหลักฐานชั้นต้นนะคะเพราะว่าเราจะต้องรวบรวมมาหลายอย่างก่อน

0: ีนี้ก็มาดูนะคะว่านักเรียนหามาหรือยังตามที่คุณครูให้หามาหามายังคะ
1: ค่ะสำหรับวิธีการทำประวัติศาสตร์นะคะที่หนูหามาได้นะคะก็มี5หัวข้อค่ะก็คือข้อแรกนะคะคือกำหนดหัวเรื่องที่เราสนใจก่อนค่ะหลังจากนั้นก็มารวบรวมหลักฐานหรือข้อมูลนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็คือประเมินคุณค่าของหลักฐานหลังจากนั้นเราก็นำมาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำมาเรียบเรียงข้อมูลนำเสนอเป็นผลงานนั่นเองค่ะ
0: วิธีการทางประวัติศาสตร์ของเรานะคะก็มีการหาหัวข้อกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาใช่ไหมคะเราสนใจเรื่องไหนเราก็ตั้งประเด็นขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์นะคะขั้นที่สองก็คือเมื่อหาหัวข้อได้แล้วเราก็ต้องออกไปหาข้อมูลซึ่งเราจะต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์
2: หลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับมันจะมี2หัวข้อมันจะมีหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง
0: หลักฐานชั้นต้นก็คือหลักฐานที่มันเกิดขึ้นในสมัยนั้นๆทีนี้โครงงานที่คุณครูให้เป็นโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคุณครูก็ให้พวกเราไปค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในขอบข่ายของว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรได้บ้าง
3: ขอบข่ายมันก็จะมีอยู่5กลุ่มหลักๆนะคะก็คือการเมืองท้องถิ่น
0: การเมืองท้องถิ่น
3: วัฒนธรรมท้องถิ่น
0: วัฒนธรรมท้องถิ่น
3: ท้องถิ่นภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็สังคมท้องถิ่น
0: พูดง่ายๆก็คือสาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเรานี้จะต้องศึกษาในระดับที่เป็นหน่วยเล็กๆไม่ได้เรียนในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติหรือสากลนะคะดังนั้นพวกเราไปหามาแล้วแล้วคุณครูก็ยังให้พวกเราหาหัวข้อของแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะโอเคแต่ละกลุ่มหาได้หรือยังเอ่ย
4: ได้แล้ว
5: สมาชิกในกลุ่มจะสรุปว่าเราจะเอาเรื่องเกี่ยวกับฮูบแต้มนะคะเพราะว่าฮูบแต้มเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางวรรณกรรมและเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นค่ะ
6: เสนอว่าเป็นนนแท่นค่ะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะ
0: เห็นไหมคะว่าหัวข้อแต่ละหัวข้อเป็นไงคะน่าสนใจไหม
2: น่าสนใจ
0: ค่ะเป็นสิ่งนักเรียนรู้หรือยัง โอเคทีนี้คุณครูก็จะให้ช่วยกันวางแผนแล้วก็ลงพื้นที่ไปหาข้อมูลนะคะอย่าลืมนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานชั้นต้นนะคะไปสอบถามผู้รู้คนไหนก็อย่าลืมเขียนบันทึกอะไรไว้นะคะแล้วเราก็จะเอาผลงานนั้นมานำเสนอกันค่ะ
8: จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมากมายไม่ว่าจะเป็นงานบุญเดือน6ฮูบแต้มสินใสนวลแช่นผ้าไหมท้องถิ่นน้องๆนักเรียนกลุ่มนี้ก็ได้เลือกทำโครงงานฮูบแต้มสินใส
9: พ
10: ี
9: ่ก
10: ัน
9: แล
10: ้
9: วว่าม
10: ัน
9: ต
10: ีแล้วเต็นกับแพมเป็นคนทำถ้าทำใส่กันแล้วแต่ว่าหนึ่งเป็นคนโจท
11: ย์นี่เขาไม่กล่องเดี๋ยวเขาถ่ายรูปเอง
12: ถ่ายรูป
11: เขาบอกเก่งเดี๋ยวเขาเป็นคนถามเดี๋ยวเขาเป็นคนโจทย
12: ์คนโจทย
10: ์หนูมาจากโรงเรียนฟังแต่จะมาถามเกี่ยวกับซิมวัดไชสีที่ไม่มีรูปซิมใต้น้ำมันเป็นยังไงอยากรู้ว่ามันประวัติความเป็นบ้านเป็นยังไงจ้า
13: การเป็นบ้านแต่ที่บ้านนี่มันเป็นบ้านที่ต่างมานุ่มนานพอสมควรแต่ว่าสั่งศิลป์สร้างโบสถ์ขึ้นมาเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2408อีกมาสร้างศิลป์มันนี่ศิลป์ไส้นี่เป็นเรื่องที่พุทธองค์เพิ่นไส้ชาติภายใน50ชาติสิมีเรื่องศิลป์ไส้นี่เรื่องนึงที่โดดเด่นนี่แล้วก็เป็นเรื่องที่ขนบธรรมเนียมประเพณีนี่นี่มันสอนคนไว้ทุกรูปแบบทุกระยะเฮ้บ่มีอาการล้าสมัยวันต่อ
14: จ้าก็อยากจะถามพ่อจ้ะว่านวดแทนของเฮาเนี่ยมีความเป็นมาตั้งใดให้พ่อบอกให้ฟังจ
15: ้ะแต่ก่อนนั่นตั้งแต่สมัยพ่อแม่กูย่าตายายเนี่ยก็ว่าเป็นดอนแทนดอนถาดแต่ก่อนมันมีดอนถาดนึงอยู่เป็นคู่กันกับดอนแทนนี่แล้วก็ดอนถาดส่วนนั้นมันเกิดถึกสลายไปหมดแล้วแล้วก็เป็นของเอกชนไปหมดแล้วเหลือแต่ดอนแทนชุดนี้ภาคีในชุมชนส่วนนี้ก็เลยมายึดถือเอาตัวนี้เป็นที่ศึกษาสักการบูชา
14: เราจะยาว่าฮอดไอบรรทุกโบราณนี่ยังทีพอไอ้คนพบมั้งสิแม่จ้ะพบยุสัยอยู่หม่องใดแน่งสิแม่จ้ะ
16: กระโดดส่วนมากเนี่ยก็ได้อยู่บริเวณของโบราณสถานส่วนที่เป็นกำไรก็อาจารย์คุดได้อยู่ ออกไปอยู่ประมาณ200เมตร
4: หลังจากที่เข้าไปสอบถามคุณตาแล้วเราก็ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตบางส่วนว่าเขาก็ได้ข้อมูลมาหลายยุทธ
7: ์ก็สารเขาก็เอาข้อมูลที่เขาได้มาเรียบเรียงกันรวมกันก่อนแล้วเขาก็ไปปรึกษาอาจารย
4: ์ว่าควรแก้ไขหรือควรจะลงได้แน่
0: ตรงนี้คุณครูอยากให้เพิ่มตรงนี้หน่อยว่าในปัจจุบันนี้เยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ไหมนะคะแล้วก็ผู้คนจากถิ่นอื่นเป็นไงบ้างนำเสนอเป็นร่มเล่มอย่างเดียวใช่ไหมหรือว่ามีอย่างอื่นไหมคะ
9: จะมี PowerPoint แล้วก็เป็นวิดีโอค่ะทักสั้นนะคะ
0: เป็นวิดีโอดีทักสั้นใช่ไหมคะ
9: ค่ะ
0: ค่ะก็ดูดีๆนะคะการใช้คำพูดอะไรให้มันถูกต้องนะคะเป็นไงคะไปหาข้อมูลทำรายงานโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรียบร้อยกันทุกกลุ่มใช่ไหมคะก็คงต้องให้พวกเราได้นำเสนอโครงงานที่พวกเราได้ไปทำมานะคะว่ากลุ่มไหนจะมีฝีมือหรือไปหาข้อมูลอะไรได้บ้างนะคะที่จะมาให้เพื่อนได้เรียนรู้กันนะคะ
6: กลุ่มของพวกเรานะคะก็ได้หัวข้อเรื่องว่าสืบค้นสายสัมพันธ์นนท์ธาตุนนท์แทนนะคะที่มาก็คือเนื่องจากว่านนท์แทนเนี่ยอยู่ใกล้บ้านของพวกเราแล้วก็พวกเราผ่านไปผ่านมานะคะก็ได้ยินว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นสถานที่ที่เคารพนะแล้วก็มีประเพณีที่มีมาตั้งนานแล้วเป็นร้อยๆปีแล้วนะอะไรเงี้ยแต่พวกเราไม่รู้เลยว่ารายละเอียดมันเป็นมายังไงก็เลยคิดที่อยากจะศึกษาโครงงานเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะวิธีการดำเนินงานของพวกเรานะคะขั้นตอนที่1ก็คือเราดำเนินงานตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ค่ะขั้นตอนที่1ก็คือหาหัวข้อโครงงานซึ่งก็ได้แล้วสืบค้นสายสัมพันธ์นนท์ธาตุนนท์แทนนั่นเองค่ะขั้นตอนที่2ก็คือรวบรวมหลักฐานนะคะซึ่งเราก็ลงพื้นที่ไปหาหลักฐานนะคะภาพนั้นก็สอบถามผู้รู้สอบถามอาจารย์สอบถามอบต.ค่ะที่ท่านมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะก็ให้เพื่อนๆดูวิดีทัศน์นะคะแล้วก็หากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามได้เลยหลังจากที่วิดีทัศน์นี้จบไป
12: โบราณสถานโนนแท่นเกิดขึ้นในสมัยธราวดีซึ่งอายุราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12พ.ศ. 2520ชาวบ้านได้ขุดพบพระพุทธรูปไม่มีเศียรและได้ขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำแต่ก็ขุด

0: ได้ไม่ลึกนักก็พบวัตถุโบราณหลายอย่างทั้งเครื่องปั้นดินเผาสำริดเครื่องประดับและกระดูกคนมากมายในทุกๆปีก็จะมีประเพณีการทำบุญร่วมกันในวันสงกรานต์อีกด้วยเป็นโบราณสถานที่มีทั้งความเป็นท้องถิ่นเป็นศูนย์รวมใจในระแวกนี้ด้วย
1: ค่ะเพื่อนๆมีคำถามอะไรสงสัยก็ถามมาได้นะคะ
2: ขอถามค่ะประเพณีที่ว่าเลือนหายไปนะคะตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะ
1: ตอนนี้มีอยู่ค่ะยังจัดทำกันในช่วงของวันสงกรานต์ค่ะก็ในการนัดวันเนี่ยผู้ทางผู้ใหญ่ทางพระอาจารย์นะคะก็จะนัดวันมาว่าปีนี้เป็น13นะปีนี้เป็น14นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชาวบ้านก็จะมารวมกัน
3: ในเรื่องของนนแท่นนั้นนะคะถ้าเราดูจากที่เพื่อนเขารายงานนะคะจะเป็นโบราณสถานที่มีมาตั้งแต่สมัยธราบดีใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นที่ชาวบ้านในสมัยนั้นได้ทำร่วมกันดังนั้นมันเป็นสิ่งที่พวกเราควรที่จะภาคภูมิใจว่าบ้านเรานั้นมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานดังนั้นพวกเราก็ควรที่จะเข้าไปส่งเสริมอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูไว้นะคะเพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานกัน
4: พวกเราจะมานำเสนอโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะเรื่องฮูบแต้มวัดชัยศรีค่ะเหตุผลที่เราทำโครงงานนี้นะคะก็คือด้วยสังคมไทยในปัจจุบันนะคะมีค่านิยมและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะจึงนำวัฒนธรรมของชาติอื่นมาเป็นเกณฑ์ในการดำรงชีวิตค่ะ
5: สวัสดีครับผมบาวแฟดคนโกครับผู้ที่จะพาท่านไปศึกษาผนังเก่าเล่าเรืองครับบริเวณผนังทั้งด้านนอกและด้านในของสิมแห่งนี้ได้บันทึกเรื่องเล่าของวรรณกรรมสินชัยให้ท่านได้ศึกษาด้วยครับ
6: ซิมหรือโบสถ์ของวัดชัยศรีเป็นแบบทึบมีขนาดเล็กบรรจุพระได้ประมาณ20รูปมีประตูเข้าออกฝั่งเดียว
7: มีคำถามพี
8: ่ค่ะพี่บอกว่าโบสถ์เรียกว่าสิมมันมาจากคำว่าอะไรมีการเพี้ยนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
7: สิมนะครับสิมก็คือเป็นภาษาอีสานนะครับเป็นคำเฉพาะของภาษาอีสานที่แปลว่าอุโบสถหรือว่าที่ให้พระเข้าไปทำกิจของสงฆ์นะครับ
9: ค่ะดูจากเรื่องราวที่กลุ่มนี้เสนอเป็นไงคะเราได้รู้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรที่ฮูบแต้มบ้าง
10: จ
9: ิ
10: ตกรรม
9: ฝาผนังเป็นเรื่องเล่าที่บ่งบอกถึงความดีความชั่วใช่ไหมคะโดยเป็นฝีมือของช่างอีสานที่เราที่เขามาได้ทำเป็นฮูบแต้มไหมเป็นการเรื่องเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาให้เราได้เรียนรู้นะคะก็คือสอนในเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
11: รู้สึกชอบค่ะเพราะว่าครูพามาแบบเห็นสถานที่จริงของจริงแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนทางวิธีการทางประวัติศาสตร์จริงๆเลยค่ะแบบไม่ต้องมานั่งแบบเปิดตำราก็คือเราลงพื้นที่ปฏิบัติเลยค่ะ
1: จากการเรียนประวัติศาสตร์กับคุณครูได้นำพวกเราไปในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทำให้เรารู้จักประวัติศาสตร์บ้านประวัติศาสตร์ชุมชนทำให้เราภาคภูมิใจในการที่เราได้เรียนประวัติศาสตร์ครั้งนี้ค
3: ่ะนักเรียนก็คงได้ดูผลงานของเพื่อนๆทุกกลุ่มแล้วนะคะที่เขานำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นไงคะ
12: น
3: ่
12: าสนใจ
3: น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเราทั้งนั้นใช่ไหมคะเห็นไหมคะนักเรียนว่าสิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยมันมีคุณค่าน่าค้นหาอีกตั้งเยอะแยะใช่ไหมคะการปลูกฝังให้เขาได้รักสำนึกบ้านเกิดนะคะไม่ลืมสิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นของเขามันก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจนะคะเยาวชนของเราเมื่อเขามีความรักเขาก็คงจะสามารถที่จะพัฒนาประเทศของเราให้มีความเจริญยิ่งมากขึ้น

ในวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่ท้องถิ่นของเราซึ่งมีความเหมาะสมในเรื่องของทรัพยากรซึ่งอยู่รอบๆบริเวณโรงเรียนรวมถึงหลักสูตรของโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมเองก็เขียนไว้ที่สอดคล้องในการจัดการเรียนการสอนฉะนั้นผมจึงจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเปิดประเด็นให้องค์ความรู้เบื้องต้นกับนักเรียนก่อนในขอบข่ายของรายวิชาหลังจากนั้นก็เปิด

0: เรียนที่มีอยู่นั้นออกมาใช้ในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการในความสามารถของเขาเองสำหรับเครื่องมือหลักในการเรียนการสอนของผมเองนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นการเรียนการสอนที่พื้นสื่อเนี่ยธรรมดามาก PowerPoint กระดาษ A4 1แผ่นแล้วก็พูดหน้าห้องธรรมดาแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือสิ่งที่กระตุ้นให้เขา1นะครับ2เปิดโอกาสให้เขาคิดนอกกรอบโดยที่เราไม่ได้ขีดขอบไปเขาว่านักเรียนต้องคิดเท่านี้อย่างนี้เท่านั้นอย่างนั้น
1: วันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องวิชาท้องถิ่นของเรานะครับในวิชาท้องถิ่นนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับของจังหวัดอุทัยธานีเรียนรู้ประวัติความเป็นมาเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์เรียนรู้เรื่องทรัพยากรเรียนรู้เรื่องการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัดอุทัยธานีนะครับหลังจากการเรียนรู้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงไปสำรวจข้อมูลไปเก็บข้อมูลจากการเรียนรู้ตรงนี้นะครับโดยที่นักเรียนเนี่ยจะต้องรู้จักวางแผนนะครับแล้วก็ดำเนินการด้วยกลุ่มของนักเรียนเองดังนั้นนักเรียนจะต้องเป็นคนรู้จักคิดสังเกตแล้วก็สร้างสรรค์ในการที่จะได้เนื้องานได้ความรู้จากท้องถิ่นของเราออกมาในครั้งนี้ฉะนั้นก่อนที่ครูจะให้เธอลงไปศึกษาเรื่องราวประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเดี๋ยวครูจะได้ให้พวกเราได้เรียนรู้สโคปกว้างๆของคำว่าท้องถิ่นก่อนนักเรียนเข้าใจความหมายของคำนี้ไหมครับใครเข้าใจว่าไงลองยกมือตอบให้ครูสิครับว่านักเรียนเข้าใจยังไงหรือสงสัยในคำนี้ไหมว่าไอ้คำว่าท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยมันน่าจะหมายถึงอะไร
2: หมายถึงสถานที่ตั้งหรือที่อยู่อาศัยที่เป็นอาณาเขตหรือเป็นหมู่บ้านหรือเป็นตำบลครับครอบครัวหลายๆครอบครัวมารวมตัวกันอยู่ในที่แห่งเดียวกันกลายเป็นชุมชนใหญ่ๆมีประเพณีมีขนบธรรมเนียมและความเชื่อที่เหมือนกัน
3: เป็นการอยู่รวมตัวของคนเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็เกิดการเป็นผู้นำแล้วก็เกิดการขยายตัวของคนในชุมชนของคนในท้องที่ค่ะ
1: เก่งมากครับเอาตัวมือให้พ่อหน่อยครับนะครับอันนี้เป็นการแสดงความเห็นของเพื่อนในห้องเรานะครับฉะนั้นที่แสดงความเห็นมาล้วนแล้วแต่เป็นความหมายของคำว่าท้องถิ่นทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นคำว่าท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยก็คือไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นบ้านของพานุวัฒน์ไม่ใช่จะเป็นหมู่บ้านของสถาพรอย่างเดียวนะครับแต่คำว่าท้องที่ใดท้องที่หนึ่งเนี่ยเป็นขอบข่ายกำหนดไว้ว่าเราจะเอาขอบข่ายตรงไหนเป็นจุดบอกว่านั่นคือท้องที่ครูอยากให้นักเรียนได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับท้องถิ่นของนักเรียนเองว่าท้องถิ่นนักเรียนเองเนี่ยที่ในความคิดนักเรียนตอนนี้จากที่ได้ศึกษาแล้วเนี่ยนักเรียนมีความคิดที่จะคิดว่าท้องถิ่นของเราอยู่ตรงไหนบ้างครับช่วยกันลุ้นครับเอาใจช่วยว่าเขาจะอยู่ตรงไหนขุดดินอยู่หรือเปล่า

0: สรุปว่าจังหวัดอุทัยธานีเป็นท้องถิ่นของเราไหมครับ
1: เป็นค
0: ่ะฉะนั้นจังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัดก็ถือว่าเป็นท้องถิ่นของ
1: เรา
0: ของพวกเราทุกคนเป็นท้องถิ่นหมดเลยฉะนั้นวันนี้เราจะมาสร้างพลังโดยมือสองมือเรานะครับที่จะก้าวสู่ต่อไปมันอยู่ในกำมือเราแล้วอุทัยธานีอยู่ในกำมือเราแล้วจะไปไหนเสียตอนนี้สู่กิจกรรมและเดี๋ยวครูจะให้พวกเราแบ่งกลุ่มครับแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะได้มาทำอะไรครับมาทำอุทัยธานีให้มันอยู่ในมือเราใช้แบ่งกลุ่มยังไงดีประชาธิปไตยเสนอความคิดก่อนเลยจะแบ่งไงดีครับยกมือทำไงครับตอบพร้อมกันเลยยังไงครับฮะ
2: ตามใจเ
0: นี่ยจะคุยกันอ๋อตามใจอ๋ออ่ะครูให้เสรีภาพเมื่อกี้สิทธิศักดิ์ขอเสรีภาพใช่ไหมครับขอผมต้องการเป็นตัวของตัวเองอ่ะให้ครับครูให้ลำดับต่อไปครูจะให้กระดาษพวกเราครับไปวางแผนในการดำเนินงานนะครับว่านักเรียนจะมีวิธีการยังไงที่จะลงไปสู่การได้มาซึ่งท้องถิ่นได้มาซึ่งอุทัยธานีในกำมือของเรา
3: หลังจากแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มจะระดมความคิดว่าจะศึกษาท้องถิ่นของตนเองในเรื่องใดพร้อมทั้งแบ่งสารหน้าที่เพื่อทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการทำงานนี้ด้วยกัน
4: วัดท่ามเขาพระก็ได้เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านรวมตัวกัน
5: ในหนองหลวงก็ได้
4: หนองหลวงไม่ค่อยมีที่ทำประวัติศาสตร์ไม่มี

0: ่งที่น่าสนใจเท่าไหร
1: ่ไปถึงไปถามเขาอย่างไร
2: ครั้งแรกเลยก็ต้องไปถามพระก่อน
3: แล้วคนแก่แถวนั้นมีไหมที่ให้ข้อมูลเราได
2: ้เฮ้ยก็มีย้ายเราก็มี
4: เราคิดว่าน่าจะเอาคลองข่อยก็ดีนะเพราะว่าคลองข่อยก็เป็นที่บ้านที่เราอยู่เหมือนกันอ่ะเพราะว่ามีก็มีประวัติคงเป็นมาเยอะ
5: ก็บุญบั้งไฟดีเหมือนกันนะ
6: แต่ละกลุ่มน่าสนใจทั้งนั้นเลยครับนักเรียนเห็นไหมครับว่ายังมีสิ่งอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ในท้องถิ่นเราฉะนั้นในวันนี้ครูจะปล่อยให้นักเรียนลงไปสืบค้นตามกระบวนการและวิธีการของนักเรียนเองที่จะไปสืบเสาะหาความรู้นั้นแล้วเราจะกลับมาเจอกันที่นี่พร้อมกับข้อมูลที่จะได้นำมาเสนอให้กับทุกคนได้รับทราบ
7: เมื่อทุกอย่างพร้อมนักเรียนก็ลงพื้นที่จริงเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกตามที่แต่ละกลุ่มได้วางแผนกันไว
8: ้ครูครับ
9: สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: คร
8: ับ
10: สว
9: ั
10: สด
9: ี
10: คร
9: ับ ครับ
10: สวัสดีผมจะมาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับประวัติกำเนิดมาของหมู่บ้านของพระนะครับและที่มาของพระด้วย
11: ข้าวพระนะครั้งแรกเรามาเลยมันยังไม่มีอะไรนาใครเลยละมีแต่ชัดไปถึงโน่นเลยไปถึงเขาพระถึงระหว่างนี้ไม่มีเลยนี่ก็ถามคุณโตๆเขาบอกว่าทำไมถึงเรียกเขาพระคุณรุ่นปู่รุ่นพ่อแล้วเนาะนะเขาบอกครั้งแรกเขาพระมวยนี่องค์หนึ่งแต่เรามามันไม่มีแล้วนะไม่มีมันมีแต่หลุมไอ้ของเก่าตายนั้นนะเขามาขุดหาเขาพระไปแล้วก็เขาก็มาขุดกันขุดทั้งคนทั้งกำแพงมั่งอะไรมั่งไงละคุ้นอยู่แค่นี้ก็ไม่เห็นมีใครขุดอ่ะ
1: และที่เขาว่ามีพระพุทธรูปทองคำอยู่ใต้ถ้ำนั้นมีจริงไหมคร
11: ับ อันนี้เราไม่เห็นนะ
12: เพราะว่ามันจะเป็นทองคำอันนี้ของเราเก็บความลับไว้เพราะเราก็จะไม่กวนเขาม
13: ันจะเป็นทองคำหรือเนื้อสำริดไม่รู้แต่มันสีเหลืองขึ้นมา
12: อันนี้
13: มันผุดขึ้นมา
14: ครับก็ขอขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลครับ
1: ครับประวัติความเป็นมาของบ้านน้ำหวายนี่เป็นยังไงครับ
15: มันเป็นป่าอยู่เกาะหมู่บ้านเนี่ยเป็นป่าหวายแล้วก็ท้องทุ่งก็เป็นท้องทุ่งแหละก็คือเขาตั้งลกลากมากันแล้วก็ว่ามันอยู่ใกล้คลองเขาเลยไปมาตั้งหมู่บ้านกัน
14: แล้วอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนหมู่บ้านน้ำหวายนี้มีประกอบอาชีพอะไรบ้าง
15: ส่วนมากจะทำนากันเอง
1: เคยได้ยินว่ามีการทอผ้าม
15: ีการทอผ้าตั้งกลุ่มทอผ้าอยู่ในภายในหมู่บ้านนะ
7: เมื่อเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่จริงกันอย่างเต็มที่แล้วนักเรียนก็เดินทางกลับสู่โรงเรียนเพื่อเรียบเรียงข้อมูลที่ได้รับมาและช่วยกันจัดทำโครงงานเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน
6: ต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเอานำความรู้ที่ได้ช่วยกันเนี่ยที่ออกแบบต่างๆและก็รวมถึงองค์ความรู้ที่ได้ช่วยกันคิดออกมาเนี่ยมานำเสนอให้เพื่อนฟังหน่อยครับว่าไอสิ่งที่เราไปเรียนรู้จากท้องถิ่นที่ต่างๆมาหรือว่าที่เราสนใจเนี่ยมันมีเนื้อหาอย่างไรบ้างอ่ะกลุ่มไหนน่านำเสนอก่อนครับ
16: ครับประวัติความเป็นมานะครับโดยที่เราไปสำรวจนะครับกับชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะจากผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้เล่าให้เราฟังว่าในแต่ก่อนนะคะก็จะเป็นที่ตั้งอยู่กับบ้านไร่นะคะอำเภอบ้านไร่ต่อมาก็ได้ย้ายออกมาเป็นอำเภอลานสักในปัจจุบันครับประเพณีที่เด่นๆก็จะมีประเพณีบุญบั้งไฟนะคะประเพณีการทำขนมจีนโบราณและนอกจากนี้การที่เราเข้าไปสำรวจในหมู่บ้านอีกนะคะก็ได้ไปพบกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครับซึ่งชาวบ้านในตำบลลานสักนะคะก็ได้ทำการปลูกหม่อนและหลีกันนะครับ
17: จากการที่เราได้เรียนวิชาท้องถิ่นของเรานะครับก็ทำให้ผมได้การทำงานเป็นทีมการที่จะระดมความคิดกับคนในกลุ่มเราเวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องทำงานเป็นกลุ่มไม่ใช่ทำงานคนเดียวเพราะว่าถ้าเราทำงานคนเดียวงานคงจะไม่เสร็จแน่นอนครับ
18: ในพ.ศ. 2520นั้นมันยังไม่มีวัดนะครับจำเป็นทำอยู่และทีนี้ก็มีชาวบ้านนะครับเขาก็ไปฟันไปถางป่าครับแล้วไปเจอถ้ำหนึ่งเขาแล้วหลังจากนั้นเขาเลยเริ่มนำพระพุทธรูปเข้าไปไว้ในถ้ำครับบริเวณในถ้ำนะครับได้ขุดพบพระองค์เล็กๆน้อยๆครับซึ่งชาวบ้านเขานำไปบูชาครับจนสมัยนี้ก็แทบจะไม่เหลือเลยครับที่เขาว่ามีงูเหลือมปกปักรักษาอยู่นะครับเขาก็ส่วนชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะเห็นเพราะว่านานๆครั้งเขาจะมาปรากฏตัวให้เห็นทีเพราะชาวบ้านมีจิตใจบริสุทธิ์แต่ถ้าเขาไม่มีจิตใจบริสุทธิ์พอเขาจะไม่สามารถเข้าไปบริเวณถ้ำนั้นได้ครับ
1: ผมภูมิใจในวิชานี้ก็คือแบบสอนทำให้ผมเนี่ยได้หาความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็สืบหาประวัติมีความพยายามมุ่งมั่นครับแล้วก็ทำให้ผมได้ รู้ว่าผมทำงานคนเดียวไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ต้องมีเพื่อนคอยสนับสนุนถ้าทำงานเป็นกลุ่มอาจจะดีกว่าเดี่ยวครับ
0: ตอนหวายครับคือเรียกอีกอย่างว่าบ้านป่าหวายครับเป็นป่าทึบครับสามารถที่จะหลบจากพม่าได้นะครับผู้คนก็มาอยู่กันเรื่อยๆนะครับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วปลูกผักปลูกข้าวทำนาทำไร่ครับและค้าขายได้ครับ
8: งานที่เราไปสำรวจมาก็เหมือนว่าเราช่วยชุมชนในการเผยแพร่ผลงานเขาออกไปเพื่อเป็นให้สินค้าโอท็อปของแต่ละหมู่บ้านของแต่ละอำเภอเนี่ยได้มีการค้าขายแล้วก็เพิ่มมากขึ้น
6: ครับนักเรียนครับจากการที่นักเรียนได้ทำกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่จนมาถึงจนขนาดนี้นะครับจะเห็นได้ว่าออกมานำเสนอได้อย่างครบด้านแล้วก็รับครบถ้วนจริงๆนะครับดังนั้นข้อมูลที่นักเรียนได้นำเสนอในวันนี้นะครับอันที่1เนี่ยเดี๋ยวครูจะได้นำข้อมูลตัวนี้รวบรวมไว้ที่ห้องสมุดนะครับเพื่อที่จะได้เอาข้อมูลตัวนี้ไว้ให้กับรุ่นน้องหรือว่าคนที่สนใจส่วนหนึ่งก็คือครูจะนำข้อมูลต่างๆที่ทำเป็นเล่มหรือว่าแผ่นพับที่จะทำเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะไปอัปโหลดบนเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับยังไงนักเรียนน้องว่างเข้าไปเยี่ยมชมผลงานตัวเองนะครับหรือว่าเข้าไปคอมเมนต์หรือว่าตรงไหนที่มันเพิ่มเติมไม่ครบถ้วนยังไงไปคอมเมนต์ได้นะครับในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับและวันที่3ก็คือเรื่องของชิ้นงานที่วางอยู่แต่ละกลุ่มนี่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวครูจะได้เอาไปจัดเทศกาลในส่วนของตอนสิ้นพักเรียนนะครับซึ่งเรียนเรานั้นก็จะจัดเทศกาลเป็นประจำ
9: การเรียนการสอนที่ต้องคิดต้องพัฒนาอยู่เสมอเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากจะเห็นปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสื่อต่างๆนี่มันก้าวไปเร็วกว่าเรามากครับจะเห็นได้ว่าเด็กในบางครั้งเรียนรู้มากกว่าเราในหลายๆเรื่องอันที่เช่นเกมอันที่เช่นการเรียนรู้ต่างๆฉะนั้นถ้าเกิดครูเราเองมาหยุดการเรียนรู้เพียงแค่เราคิดว่าวิธีนี้วิธีการเราดีที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าก้าวไม่ทันโลกแล้วก็ไม่ทันการเรียนรู้ของนักเรียนฉะนั้นวิธีการของผมอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูผู้รับชมรายการนี้อยู่บ้างนะครับก็ด้วยความยินดีครับที่จะได้เอาความรู้หรือกระบวนการนี้ไปต่อยอดหรือไปปรับใช้กับโรงเรียนของท่านนะครับเพื่อนักเรียนนั้นได้เกิดทักษะและกระบวนการที่เราได้จัดขึ้นมาในครั้งนี้ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์2คลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์ Copper นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์2คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิด

นิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโควาเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโควาเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโควาเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้งซิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโควาเลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโควาเลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประ

อบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าถ้า D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ถ้า G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลอง

ได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี่นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆ นะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะ DNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับC นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะA คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ D เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือ

ปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายโกรธคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็คำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างโกรธเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของโกรธเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: stimulate memory of events or topics that happened in a prior lesson. So asking the students to use their English language skills with each other to try to remember what happened before, to review, so that they're ready to go on to the next thing. You also talked about confidence. And I do think that, I mean, you're right, that students have to be able to speak not only to each other, but to the teacher in order to clarify what might be understood and not understood. And certainly, when a student begins to be able to express their understanding or lack of understanding using English, rather than reverting to using Thai language, that's definitely a big step for students when they can even express what they don't understand using English. I think we see the confidence of the students grow in that element. So good, thank you very much.
1: ค่ะทางหัวหินอาจารย์ก็ออกตัวว่าเป็นอาจารย์เพิ่งมีประสบการณ์น้อยแต่สิ่งที่อาจารย์ได้กล่าวมานี่เห็นชัดว่าอาจารย์เก่งมากนะคะอาจารย์ได้พูดว่าขั้นตอนที่อาจารย์ให้ความสนใจคือเรื่องของการนำเอาความรู้เดิมมาโยงกับความรู้ใหม่ในที่นี้จะเป็นเรื่องของการนำเสนอคำศัพท์ซึ่งจะพยายามเน้นให้นักเรียนรู้จักใช้ที่เรียกว่า language schema ก็คือความรู้ทางภาษาเดิมที่เขามีอยู่เพื่อจะมาทำสร้างประโยคใหม่โดยที่เป็นการเรียนโดยเป็นกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อจะส่งเสริม interpersonal intelligence พร้อมกันนี้อาจารย์ก็ได้ขยายความว่าจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกว่าเขาได้ใช้ภาษาโดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาได้ทั้งการถามตอบเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์มาตี้ก็เสริมว่าสิ่งนี้แหละที่จะเป็น big step สำหรับนักเรียนให้เขารู้สึกเขามั่นใจในสิ่งที่เขาทำเห็นความก้าวหน้าของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนแม้กระทั่งจะเป็นการถามในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจก็แสดงถึงศักยภาพของตัวเขาเองค่ะ
0: All right, we're on to our next topic, which is the focus for some new information. We've done a nice review of things that have gone before. Today we're going to try to draw insomething about naturalist intelligence. And we're going to look at a couple of techniques that, again, are not going to be brand new. One is something we've looked at before, which is non-linguistic representations, and also the use of questions and cues. You have a handout that I'm going to ask you to pull out. It looks like it's a single page, and it's got natural intelligencehighlighted, and there's two columns. One is common characteristics, and the other one is career matches. You haven't been asked so far to chat with your partner, but now is going to be your chance to do so. I would like you to look at the common characteristics of the naturalist intelligence. And first of all, to assess yourself,Do you think that you have strong naturalist intelligence? Is it something that's very important to you? But also, can you think of a student that you've worked with who maybe has particularly strong natural intelligence? So you see, we've got these lists of characteristics here that are actually on the next slide as well. But the idea of people who really are bothered by pollution,who likes having pets around, likes to be outside in nature, appreciates scenery, notices changes of nature, notices changes of weather. I have to give an example, and then I'm thinking about our colleagues in Nong Khai. My father, who is now 91 years old, was a farmer his life.And he always could tell that a storm is coming. He wouldn't listen to the radio. He wouldn't watch the television. He just knew. He would observe how the clouds changed, and he would know that the weather was changing. He could actually feel the barometric pressure drop, you know, which is a symbol that we're going to have a storm. He could just feel it in his own body. And I'm thinking about our colleague in Nong Khai when he talks about working with these students who work in an agricultural setting, who live in the middle of the jungle. I would imagine that possibly you find many students in that environment who have a strong naturalist intelligence. For students who live in Bangkok, they might have a strong naturalist intelligence, but it might not be developed as much because we're dealing so much with city life. So I'll let Ajarn do a little summary, and then I want you to talk with one another about yourself, and if you can think of any students who have a particularly strong natural intelligence that you can think of in your own experience.
1: กิจกรรมกันเล็กน้อยนะคะ อาจารย์จะเห็นบนสกรีนที่อาจารย์มาร์ตี้ได้ให้ใน handout นะคะ จะมี 2 คอลัมน์ที่เป็น common characteristics กับ career matches นะอันนี้ อาจารย์ให้เห็น ลืมบอกตอนต้นว่าตอนนี้เราเข้าสู่เรื่องใหม่เลยนะคะ เราเสร็จเรื่องเก่าละ เรื่องของ assignment หรือว่าเรื่องที่เราเรียนในบทเรียนที่ผ่านมา บทเรียนใหม่จะเป็นเรื่องของ naturalist intelligence เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาตินะคะ ซึ่งเราจะมาดูว่า เราจะนำเอาสิ่งนี้มาส่งเสริมในห้องเรียนอย่างไรนะบนสกรีนก็จะมี 2 อย่างอาจารย์อยากให้ทุกคนดูตรงส่วนคอลัมน์ที่เป็น characteristics ที่ common characteristics ของ naturalist intelligence แล้วลองดูว่าเราน่ะมีตรงนี้บ้างมั้ยหรือนักเรียนเรามีตรงนี้บ้างมั้ยนะคะซึ่งอาจารย์ได้เท้าความว่าทางหนองคายพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมเศรษฐทางเกษตรกรรมอาจารย์ก็จะมีคุณพ่อที่ทำงานเกี่ยวกับทางฟาร์มซึ่งท่านไม่เคยที่จะไปรับฟังว่าวันนี้จะมีพายุหรือไม่มีแต่ท่านก็ดูจากเมฆและสามารถบอกได้ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่มีอยู่จากการทำมาตลอดชีวิตซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับทักษะทางด้านนี้ซึ่งอาจารย์บอกว่า ทางต่างจังหวัดก็น่าจะมีนักเรียนที่จะมีความสามารถด้านนี้ได้ชัดเจนกว่าทางกรุงเทพซึ่งจะเป็นเรียกว่าชีวิตเมืองค่ะ
0: Okay, so go ahead and chat with a partner, and then we're just going to ask for some contributions of any examples from your own life or your own teaching experience. We'll just kind of take random offerings. So go ahead and talk with your partner.
1: อาจารย์ลองคุยกันนะคะว่าอาจารย์คิดว่าตัวเองเนี่ยค่ะมีคีนด้านไหนบ้างในลิสต์ที่ให้มาหรือว่านักเรียนของเราจากเราสังเกตนักเรียนเรามีลิสต์ไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นทักษะที่นักเรียนเรามีแล้วเราจะได้มาคุยกันนะคะเป็นลักษณะหรือว่าคุณสมบัติที่เด็กแสดงให้เห็นนะคะ ค่ะในคอลัมน์ทางซ้ายนะคะที่เป็น common characteristics เฉพาะด้านนี้เท่านั้นก่อนนะคะ

0: คุยกันนะคะว่าความสามารถพิเศษหรือ intelligence เนี่ยมันเป็น intelligence หรือความสามารถที่เกิดขึ้นจากตัวเขาเองหรือเป็นแค่ความสนใจอาจารย์มาตี้ยกเคสว่าอาจจะมีเป็นไปได้ที่เด็กอายุยังเล็กอยู่แต่ว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเกินกว่าเด็กในวัยของเขา คือในขณะที่หรือว่าเด็กบางคนจะร้องเพลงได้ไพเราะในวัยที่เพื่อนๆ เขาในวัยเดียวกันยังทำอะไรไม่ได้อันนั้นน่าจะเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในตัวแต่ที่ถ้าเรามามองดูในเรื่องของความสามารถพิเศษเหล่านี้หรือ intelligence เหล่านี้ที่เข้ามาในห้องเรียนเราคงจะต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทางด้าน naturalist เนี่ยเราจะมาดูว่ามันเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษจริงๆที่เรียกว่า intelligence หรือเป็นเพียงความสนใจที่เรียกว่า interest อาจารย์ก็อยากให้มาลองมาคุยกันจากประสบการณ์ของเราที่เราสังเกตจากผู้เรียนในห้องเรียนที่เราคลุกคลีกับนักเรียนนะฮะว่าสิ่งนี้เราจะเรียกมันที่เกิดในห้องกับนักเรียนเราเนี่ยเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษหรือเรื่องของความสนใจค่ะ
1: โอเค so does anybody have an opinion about this is it a true intelligence or is it just an interestAnd can you give me an example? So anybody from any three sites, if you want to put your hand up, if you've got something you'd like to say.
0: อาจารย์บอกว่าจากที่ไหนก็ได้นะคะสนใจที่จะตอบสามารถจะยกมือตอบได้เลยนะคะพร้อมกับช่วยให้ตัวอย่างหลักฐานที่ประสบมาเพื่อจะสนับสนุนค่ะ
1: Great, we have a contribution right here. Please, thank you.
2: Oh, good morning, everybody.I have a student, and she doesn't pay attention for lesson. But I observed that she likes to draw pictures. She can draw it very well, so I think this is her intelligent, not interesting. But she always, because she always draw all the time. So I tell.Her parents to send her to study more art.
1: Yeah, thank you. Yeah, that's an excellent example. It's not like she's just sort of choosing to do this. It's what is kind of coming out of her. It's the way she is, and it's her way of expressing herself. So she may not like the studies so much, but she loves to draw.Yeah, that's a great example. Anybody else want to offer another one, either about naturalist intelligence or any of the intelligences? Your observations of your students or yourself. One more contribution? Hua Hin, Nang Kai, anybody? Yes, please, go ahead. Nang Kai, go ahead. Yeah.
3: And I observe for, I have experience for teaching kindergarten to the high school level for my past. As I can see, our duty for the teacher inspire them, like give them to taste what ability they have. I teach kindergarten, I let them sing a song, like today it's raining, we sing singing in the rain, whatever, to inspire them, yes. And if someone, when I telling them story, some kids want to tell the same, we let them do, and then see the ability how to develop them, like the memorizing, to inspire them to see how they like, whatever the ability they have. That is that's my experience to give them.
1: Yeah, great. Thank you. And this comes from somebody who is teaching the whole range from the small children all the way up through high school. But I love that you use the word two or three times, inspire. And I do believe that thinking about multiple intelligences can help us to inspire students. So perhaps we have those students to go back to the naturalist intelligence who really don't like to be inside.They are thinking all the time about going outside, about going home, about playing, about swimming in the pond, about taking a walk in the forest.

0: are going to the park in Bangkok. We have people who perhaps prefer that. So how do we get them to sort of be inspired by what they're interested in? And I really like your comment that that's our job as teachers to try to find some inspiration.
1: ท่านอาจารย์ที่กรุงเทพนะคะก็ได้พูดถึงนักเรียนของท่านอาจารย์นะคะที่สังเกตว่าไม่ชอบเรียนหนังสือแต่ชอบวาดรูปนะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็เลยได้บอกผู้ปกครองว่าให้ส่งเสริมทางด้านศิลปะให้มากขึ้นท่านอาจารย์ที่หนองคายนะคะซึ่งท่านก็มีประสบการณ์ในการสอนทั้งเด็กเล็กจนถึงเด็กโตเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าโดยเฉพาะในเด็กระดับอนุบาลนะคะประถมต้นเนี่ยเราก็ต้องสังเกตว่านักเรียนเนี่ยชอบอะไรชอบร้องเพลงชอบเล่านิทานนะคะหรือชอบวาดรูปนะคะแล้วก็คือพยายามหาทางนะคะให้เหมาะนะคะให้กับการที่จะอาจารย์ใช้คำว่า inspire นะคะบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจเป็นการจูงใจให้นักเรียนเนี่ย อยากที่จะเรียนรู้นะคะโดยผ่านกิจกรรมเหล่านี้ผ่านทักษะเหล่านี้นะคะเพราะนั้นเราก็ควรจะต้องเรียนรู้ว่านักเรียนของเราเนี่ยมี intelligence ด้านไหนมีแนวโน้มที่จะสนใจด้านไหนนะคะแล้วก็ส่งเสริมใช้เป็น tools นะคะในการที่จะให้นักเรียนเขาพัฒนาเรียนรู้ได้ค่ะ
0: All right, so as we have done in the past, we're going to look at some of the best practices. You remember on our first session, there was a table of contents from a book. These are the research-based good practices that teachers can use in the classroom. And these are related to the naturalist intelligence, but also related to other intelligences. So the two things we want to look at briefly today, they're not new to you, I'm sure.One is the idea of non-linguistic representations. The other is the idea of cues and questions and advance organizers. And I'm just going to run through some examples of this quickly and then ask you to look at, again, one of the texts in your little handbook. When we talk about non-linguistic representations, I know you all use them. I've seen the graphs and the pictures that you have drawn.To demonstrate some of the activities you do in classrooms. There's many things from graphs, interlocking circles, pie charts. The idea with a linguistic, non-linguistic representation is that it includes words. It can include, it might not, but the visual is equally important to the words.So you try to add something that triggers another part of the mind in addition to the words. I could have this slide just as a slide that talks about how to have a healthy lifestyle. It might be just a list. And that would be fine. It would have the same information on it. But when I portray it this way, it now has the indication of arrows.Which makes us think about a process. So we say, okay, a healthy lifestyle brings us a healthy body and mind. So if we do healthy things, we have a healthy body and mind, which gives us, hopefully, a longer life and greater well-being being the goal. So when I put the idea into a non-linguistic representation, I mean, it has words, but the arrows,It gives us an idea of a process. Maybe just summarize that one, and I'll go on to the next one after.
1: ค่ะอาจารย์มาเจก็พูดถึง visual นะคะ non-linguistic representation นะคะว่า visual เนี่ยก็มีความสำคัญพอๆกับคำนะคะ words นะคะหรือข้อความอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นที่อาจารย์นำเสนอให้เห็นเป็นรูปเหมือนกับเป็นลูกศรนะคะก็เริ่มจาก healthy lifestyle นะคะซึ่งนำไปสู่ healthy body and mind นะคะก็คือจะต้องมี healthy body and mind นะถึงจะแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือ longer life greater well-being นะคะคือมีชีวิตยืนยาวตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าคือภาพ visual พวกนี้นะคะซึ่งมีคำเล็กน้อยนะคะคือจากภาพอันนี้ยกตัวอย่างเนี่ยอาจจะเป็นมาจากเท็กซ์ทั้งเรื่องเลยก็ได้แต่ว่าสรุปมาเป็นลักษณะนี้นะคะซึ่งนักเรียนที่มีทักษะทาง Visual Intelligence เนี่ยนะคะก็อาจจะมองเห็นภาพแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นถ้าเรานำเสนอเข้าในลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ
0: So I'll just show you two

0: sizes. So again, we demonstrate through an image what can help the second person to be more healthy. Maybe just quickly.
1: ค่ะจากภาพถัดมานะคะก็จะเห็นว่าเป็นการใช้วิชวลนะคะในการที่จะนำเสนอนะคะความรู้นะคะโดยที่ภาพที่2เนี่ยที่เหมือนกับเป็นกรวยเนี่ยนะคะมีเลข1 2 3เนี่ยก็คำก็น้อยลงนะคะค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยตีความนะคะจากภาพที่เห็นนะคะว่าอะไร1 2 3 factor ซึ่งจะนำมาสู่ greater well-being นะคะแล้วก็ภาพถัดมาก็อันนี้ก็เป็นการลักษณะนำเสนอและสาที่เป็นให้เห็นสมดุล นะคะของคน2คนนะคะว่าคนหนึ่งเนี่ยกินได้นอนหลับกับอีกคนหนึ่งกินได้นอนหลับแล้วก็มีการออกกำลังด้วยนะคะก็จะเห็นว่าคนไหนน่าจะมีความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่มีสุขภาพพลานามัยที่ดีกว่ากันค่ะ
0: โอเค I just brought these in simply to remind you that anytime you can add another element to your presentation another way of thinking about it you probably are going to touch on additionaltypes of intelligence in the student. Now, we're going to look a little bit now at questions and advanced organizers. This, again, is not a new topic for you. This is something that many of you do, and I've seen examples of this. But the idea of questions as getting students starting to think, giving them clues or cues, which causes them to have to come up with an idea about what might be coming,All of this is stimulating to our learners if we're trying to encourage new ways of thinking. When we focus on questions, there are a number of topic areas that, again, you probably all use, but I'm just going to run through them briefly before you have a chance to just look at one of the texts in our book. Questions, obviously, can be about things or people,actions, events, states of being, meaning how people are feeling or what's going on in their mind. So under things or people, and then I'll get a little summary of this, what action does Marty usually do in her first hour after she wakes up? So we're just trying to think habitual things that might go with the text.You might find that the text now has something different happening, but as a way of thinking about it, we might say, what would Marty usually do? How is a pen usually used? Maybe in this case, the pen is being used for a very different purpose. But when we ask, how is it usually used, we already have the students thinking. What is a steering wheel part of?Typically, it's part of a car. Maybe it's part of something else in this case. So this is, again, we can use questions to trigger students' curiosity about something.
1: ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่า cues หรือ clues นะคะคำถามเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้การอยากเรียนรู้ของนักเรียนนะคะและอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะคำถามซึ่ง อย่างเช่นคำถามที่บอกว่าอะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอาจารย์มาร์ตี้นี่ชอบทำอะไรนะคะในแต่ละวันนะคะหรือว่าชอบทำอะไรในช่วงแรกของบทเรียนของการสอนของอาจารย์นะคะหรือว่าคำถามที่สองอย่างถามว่าปากกาเนี่ยปกติใช้ปากกาทำอะไรซึ่งอาจจะเป็นว่าในบทเรียนนั้นนะคะมีคนใช้ปากกาไปในวิธีใช้ในลักษณะอื่นนะคะซึ่งแตกต่างจากการใช้ปากกาในการเขียนทั่วไปนะคะเราก็จะให้นักเรียนมาคิดเพิ่มว่าปกติเราใช้ปากกาทำอะไรนะคะหรือว่าถามว่าคำถามที่3ว่า what is the steering wheel part of นะคะอย่างเช่นถามว่าไอตัวไอที่หมุนพวงมาลัยนะคะหรือว่าลักษณะเป็นล้อเนี่ยเป็นพวงมาลัยเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของอะไรนะคะปกติพวงมาลัยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของรถแต่ว่าในเรื่องนั้นที่เราเรียนรู้อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์อีกลักษณะอื่นก็ได้นะคะในการทำอย่างอื่นก็ได้อย่างนี้เป็นต้นคือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยนะคะคิด ใช้วิธีคิดวิเคราะห์นะคะคำถ้าเรื่องคำถามนี่สำคัญมากๆไม่ใช่คำ

0: the sea before, like that? And it's maybe different. Thank you.
1: Right, yeah. So asking students to make predictions about what they see in the picture. And even, you know, some of these photos, you make me think of something that sometimes in these photos, you can actually see the sky very clearly. And even asking students, what happens when the sky looks like this? Does it mean a storm is coming? Does it mean the storm is over? So many things that can be done, even if students have never had that experience themselves. Let's hear from Hua Hin, and then we'll have a brief summary. Anything additional from Hua Hin?
2: Good morning, everyone.
1: Hello.
2: We have a few questions about God Summit to ask the students. We will begin with very easy questions for a student, maybe in Pratham 6, right? The first one, we will motivate them with, where is God Summit? God Summit, we start with this one, because maybe some students don't know where is this island. And then we can ask them, is this an island or land? And about the nationalist intelligence questions, it's maybe something that we ask them about animals or plants or three other people there. So we have some questions about this. What kind of animals can you see there? Or what kind of people will you meet there? Or what kind of plants can you see in Summit Island? Or what will you do there? What can you buy like this? Okay, right. That's all we have. Maybe
1: yeah,
2: it's all about the nature.
1: No, that's wonderful. That's wonderful.
2: Thank you.
1: Because again, I think one of the ways, I appreciate you mentioning the level of the student, because obviously we want to gear our questions for the right level of our student. But also it's interesting that that might be a way of discovering the intelligences of your student. There might be somebody in the class who really knows a lot about what kind of plants grow near the beach on an island. And maybe they actually can say, oh, we're going to see this one, and we're going to see this one, and that'll be interesting. You'll find out that they actually know a lot about the natural world. So you offered many great examples. If we could just summarize all three, please.
3: ค่ะอาจารย์ทั้งจากทั้ง3แห่งนะคะก็ได้มานําเสนอเรื่องของตัวอย่างคําถามนะคะจากที่ฟังมาทั้ง3แห่งก็จะพบว่าอาจารย์ทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่แตกต่างกันซึ่งน่าสนใจมากอย่างกรุงเทพก็จะเน้นเรื่องของการนําเอาภาพเพื่อให้นักเรียนได้เห็นแล้วก็พูดเกี่ยวกับภาพโดยพยายามถามว่าในเรื่องของสิ่งที่ความชอบหรือไม่ชอบหรือเห็นอะไรในภาพเพื่อจะโยงเข้าไปสู่การอ่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวบทเรียนขณะเดียวกันอาจารย์ก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอคำศัพท์ที่น่าจะเจอในห้องในบทเรียนด้วยที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของทะเลต่างๆส่วนอาจารย์ทางหนองคายก็ให้อีกภาพนึงซึ่งดีมากซึ่งอาจารย์มาตี้เสริมว่าอันนี้น่าจะดีสำหรับถ้าเราอยู่ในหนองคายที่เด็กไม่เคยเห็นทะเลก็คงจะนึกภาพไม่ออกจะเล่าเรื่องทะเลก็จะเบี่ยงเบนไปในเรื่องของความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับทะเลโดยเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเองที่หนองคายที่อาจจะเป็นเรื่องของทางเกษตรกรรมและอาจารย์มาตี้ก็เสริมว่าก็เป็นไปได้ให้เด็กดูภาพซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นท้องฟ้าแจ่มใสให้เขาเห็นภาพว่าท้องฟ้าลักษณะนี้เรารู้สึกอย่างไรหรือเป็นอย่างไรก็เป็นการนําเข้าความมูดในเรื่องของทะเลเข้ามาบ้างนะคะส่วนนี้เป็นเรื่องของทางด้านธรรมชาติหรือ naturalist ซึ่งตรงกับทางหัวหินก็เกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมชาติแต่ทางหัวหินก็จะใช้ประเด็นเรื่องของความรู้ knowledge ที่เป็นทางเรื่องของเช่นไปเกาะเป็นอะไรความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์หรือว่าพืชที่เราจะเจอในบริธรรมชาติในลักษณะที่เป็นพวกเกาะหรือชายทะเลเพิ่มเติมซึ่งเหล่านี้อาจารย์จะเห็นความหลากหลายหรือความแตกต่างของการตั้งคำถามที่จะไปสู่การนำเข้าสู่บทเรียนค่ะ
1: Great. So I have one more question. I really

0: to focus on the bottom bullet there, and we won't go to all three sites. This is another question where people can just throw up your hand and offer a comment. What makes a question a good question? What are some qualities of a good question that teachers can ask? One that really helps the student to learn, brings out, is very helpful to our students. So can anybody offer a couple of criteria?
1: คำถามสำคัญมากเลยนะคะ What makes a question a good question คำถามที่ดีเป็นอย่างไรอาจารย์มีความเห็นไหมคะท่านใดมีความเห็นยกมือได้เลยนะคะ
0: Just one or two thoughts. Do you have a thought? Please. Thank you.
2: The question can answer the concept of that lesson. Yes.
0: The question answers the concept.
2: Can tell the concept of that lesson. Yes.
0: Of the listener. Okay, so the question gets at what the person understands.
2: The question can answer the goal of that lesson.
0: I see, yes. Yes, it's related. It's going to help show the goal of the lesson. Right, yeah, so it's connected. It shouldn't be some question that comes from nowhere. It's connected and related to the concept or the goal. Thank you. Absolutely. What else? Another contribution from somewhere?
3: Good morning.
0: Hi.
3: We should not tell the question, the answer for the student.
0: Right. So this is a basic principle. Yeah. I'd say I agree with you. It's an important one.
3: Yeah.
0: That the question is a genuine question for the student to answer. We don't tell them what the answer is. We wait to see what they say and what they think. In a sense, we call that sometimes an open-ended question. It means we actually are curious. We want to know what the students know or think. And I would add one more criteria myself, and that would be that we want to avoid questions where the answer is yes or no. Those questions are too easy. Too easy. We don't have to think. So, do you enjoy the beach? Yes. Better question is, what do you enjoy about the beach? That forces the students to think. Okay, little summary, then we'll go to the assignment.
1: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าคำถามที่ดีนะคะทางอาจารย์ทางครูพี่บอกเป็นคำถามที่โยงไปถึงเป้าหมายนะคะจุดมุ่งหมายของบทเรียนนั้นๆ นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่าไม่ใช่คำถามที่จะที่สามารถได้คำตอบได้ง่ายๆหรือเราได้บอกคำตอบกับเด็กนะคะซึ่งอาจารย์มาตี้บอกว่าก็หมายถึงเป็น open ended question นะคะก็คือว่าคำถามปลายเปิดนะคะไม่ใช่ว่าให้หลีกเลี่ยงคำถามที่ตอบแค่ yes หรือ no อย่างเช่นถามว่า Do you like going to the island? ก็มีคำตอบแค่ yes กับ no เท่านั้นนะคะถ้าถามว่า what do you like about the island นะคะspending a holiday on the island เนี่ยก็เด็กก็เป็นคำถามปลายเปิดซึ่งเด็กก็จะสามารถคิดตอบได้แต่ประเด็นนึงคือว่าเราในฐานะที่เป็นครูเราต้องไม่กลัวที่จะตั้งคำถามปลายเปิดอาจารย์บางท่านนะคะมีความรู้สึกว่าควบคุมไม่ได้คำตอบของนักเรียนแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะคะเราไม่ต้องควบคุมคำตอบของนักเรียนเราก็เปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็นของเขานะคะทุกอย่างนี้รับได้หมดนะคะถูกต้องหมดนะคะถ้าเผื่อว่าเขาตอบที่เป็นเกี่ยวกับในบทเรียนนั้นแม้จะเป็นคำตอบจากคำถามปลายเปิดก็ตามค่ะ
0: All right, so for next time I'm asking you to pleaseBring your good observation skills and watch your students carefully to see if you can begin to figure out. We already have the one colleague who notices that she has a student for whom visual intelligence is very strong. But really watch your students carefully to try to see what kinds of intelligence you see.And you're going to bring some examples. It's fine if you bring just you can just tell the

0: the story of your class. You don't have to bring something on paper or a video clip, although we love to see them, but you can just bring the story. And think about these questions. Are there ways that you can increase access to naturalistic intelligence in your classes, regardless if they are in Bangkok or in the jungle at Nong Khai or on the beach in Hua Hin? Is there ways that you can increase access? And can you also think about how you use questions and bring some examples of types of questions you use? This will be for 2 weeks from today. I'll let you summarize and then I'll close us out.
1: ค่ะคำถามการบ้านนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะก็คือว่าอาจารย์มาเจบอกว่าไม่ต้องมานำเสนอเป็นภาพเป็นวิดีโอหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะคือว่าให้อาจารย์เนี้ยไปสังเกตนักเรียนของอาจารย์นะคะว่านักเรียนของอาจารย์เนี้ยมีintelligence ในลักษณะอะไรนะคะแล้วก็จะมีทางโดยเฉพาะ naturalist intelligence ที่เราเรียนไปวันนี้เนี่ยนะคะจะมีทางที่เราจะเพิ่มพูนทักษะนี้ให้กับนักเรียนของเราได้ไหมนะคะค่ะจะโดยผ่านกิจกรรมแล้วแต่ท่านอาจารย์ที่หนองคายนะคะอาจจะได้เปรียบหรือว่าท่านอาจารย์จากหัวหินอาจจะได้เปรียบมากกว่าท่านอาจารย์ที่กรุงเทพก็ได้นะคะในสัตว์นี้แต่ว่าทางกรุงเทพเราก็มีเหมือนกันนะคะที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงธรรมชาติเข้ามาในห้องเรียนของเราได้อาจารย์ทำได้อย่างไรนะคะโดยวิธีไหนแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะคะก็คือว่าอาจารย์ใช้คำถามลักษณะไหนนะคะที่จะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยหาคำตอบเองแน่นอนต้องไม่ใช่ yes no แน่นอนนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนก็คือว่าเราต้องไม่กลัวนะคะที่จะตั้งคำถามปลายเปิดไม่กลัวที่นักเรียนจะตอบคำถามซึ่งเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะคะเพราะว่านั่นเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดการเรียนนะคะให้นักเรียนรู้จักคิดนะคะไม่ใช่เรียนเพื่อท่องจำหรือเรียนเฉพาะในบทเรียนเท่านั้นค่ะ
0: All right, so I want to wish you good luck with your work and continue to focus, use reflection, think about what you're doing, compare them to other ideas that you have learned. Next time, Ajahn Shay Sanchez will be with you. And I will be watching on the television. So please bring your ideas so I can see what you have come up with in the lesson. So until I see you again, I wish you very best luck, good teaching. Khap khun ka, sawadee ka.
1: ค่ะก็การบ้านที่อาจารย์มาที่มอบหมายนะคะก็เราจะต้องนำมานำเสนอให้อาจารย์เชในคราวหน้านะคะก็อาจารย์เชรอนซันเชสค่ะจะเป็นวิทยากรท่านต่อไปของเรานะคะซึ่งเราจะพบกับท่านในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบการอบรมเพียงเท่านี้นะคะเราพบกันในครั้งหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ

0: ีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้งตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป